0: เท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนกับเขาอยากชดใช้เยียวยาให้แล้วเขาก็พยายามแบบดึงออเดอร์ที่เขาผลิตออกไปกลับคืนมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นปลาอินพี่เขาบอกว่าปลาขาดตลาดเขาเลยใช้เป็นปลาอินแพ็คหนึ่งพี่สิบกระป๋องผมแกะไป5 กระป๋องเป็นปลาอินทั้งหมดเลย5 กระป๋องผมว่าเป็นคนตกปลาอยู่แล้วผมพอรู้ชนิดปลาใช่ไหมเปิดมาผมว่าโอ้ไม่ทำปลาอินก็คางดำอ่ะมันมี2 อย่างเลยเพราะว่าตัวอย่างนี้เกล็ดอย่างนี้ไม่ได้กินพี่ไม่ได้กล้ากินเลยครับเททิ้งแล้วคิดว่าเราคิดไปเองเปล่าวะก็เลยไปซื้อปลาแมคเคอเรลมาเปิดเทียบดู
1: เขารับผิดชอบเป็นเงินนี่แหละพี่โอนมาจำนวนหนึ่ง

0: เหรอ
1: แต่งูมันตัวใหญ่มากแล้วลายมันก็ดูน่ากลัวค่ะ
0: น่ากลัวจริงท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นกับที่หลายคนรอคอยกับภาวะที่ยากลำบากเรื่องเศรษฐกิจจากวิกฤตสงครามต้องเตรียมตัวแล้วล่ะถึงจะยังไม่เข้าครม.ในวันนี้จะเข้าวันที่12คือไทยช่วยไทยพัฒน์อาจจะต้องมีกระบวนการลงทะเบียนอีกคนที่อาจจะไม่เคยเข้าสู่ระบบอาจจะต้องลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ยังไม่เข้าสู่

0: อันนี้อะไรโดน
1: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
5: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: เนสกาแฟริชอโรมา
6: สูตรใหม่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
7: เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายอย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร e-bill
8: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand
9: หรือทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
10: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
12: วาสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
13: ่ยาเพียแคม
14: ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
19: บ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้พบกันในงานรับสร้างบ้าน Build to Build Expo 30เมษายนถึง6พฤษภาคม2569เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1นำทัพโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฟรีสำรวจที่ดินฟรีออกแบบบ้านฟรีประเมินราคาก่อนพบกันในงานจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
11: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
6: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจินิกสิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจินิกอินใช้แล้วเชื่อเลย
14: เจ็ดเวลา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของโลกและเรื่องของไทยด้วยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันน้ำมันโลกพุ่งขึ้น 6% ท่านผู้ชมเพราะอิหร่านเพิ่มการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือในอ่าวเปอร์เซียในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่ยังไม่บรรลุผลเกี่ยวกับข้อตกลงที่ยื่นกันล่าสุดและโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศโครงการที่เรียกว่าฟรีดอมหมายถึงสหรัฐจะเปิดทางให้บรรดาเรือที่ตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซประมาณ 2,000 ลำได้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้เพิ่มการโจมไปที่ UAE และเรือในอ่าวเปอร์เซียซึ่งถือเป็นยานยกระดับความรุนแรงที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมามีผลบังคับใช้ผลก็คือทำให้น้ำมันดิบ Brent Future ที่ลอนดอนเพิ่มขึ้นถึง 6.27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือบวก 5.8% นี่ขึ้นไปปิดคล้ายกับตอนที่เกิดสงครามแล้วเนี่ย
7: ปิดที่ 114.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
14: ขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ที่นิวยอร์กของสหรัฐ
7: ก็เพิ่มขึ้น 4.48 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 4.4% ปิดที่ 106.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
14: ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้น
7: 1.46 ดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 160.57 ดอลลาร์ค่ะ
14: อิหร่านโจมตีหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้และที่สำคัญยังไปโจมตีท่าเรือส่งน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งเพิ่งจะประกาศถอนตัวออกจากเอเปกและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐในขณะที่ความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการใช้กองทัพเรือสหรัฐเพื่อเคลียร์เส้นทางขนส่งได้กลายเป็นการยกระดับสงครามขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงทั้งนี้นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษายูเรเซียกรุ๊ประบุว่าราคาน้ำมัน
7: จะยังคงสูงกว่า

0: $100ค่ะแล้วราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะสูงถึง $5ต่อแกลลอนภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถ้ายังไม่มีข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้ง
1: อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมเรื่องมันใหญ่ก็เพราะว่าหลังจากโดนทรัมป์ที่เราแจ้งท่านผู้ชมไปเมื่อวานประกาศเปิดปฏิบัติการเมื่อวานนี้ก็คือโปรเจกต์ฟรีดอมเปิดช่องแคบฮอร์มูซให้เรือเดินทะเลผ่านได้ที่ตกค้างกันอยู่ในช่องแคบประมาณ 2,000 ลำไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าแม้กระทั่งเรือท่องเที่ยวก็มีอยู่นั่นทำให้อิหร่านเกิดการตอบโต้เพื่อรักษาบทบาทในการควบคุมเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนี้เอาไว้ก็คือช่องแคบฮอร์มุซมีรายงานว่าเรือพาณิชย์จำนวนหนึ่งถูกโจมตีและท่าเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเกิดไฟไหม้หลังจากอิหร่านโจมตีทั้งนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือการทวีความรุนแรงของสง

0: ผยข้อมูลว่าขณะนี้ภายในช่องแคบฮอร์มุซยังมีเรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติรวมถึงเรือสำราญท่องเที่ยวรวมทั้งหมดกว่า 2,000 ลำลูกเรือประมาณ 20,000 คนยังคงติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียและนับตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์มีเรือถูกโจมตีไปแล้วอย่างน้อย19ลำลูกเรือเสียชีวิตไป10คนบาดเจ็บ8คนขณะนี้ IMO ระบุว่าสถานการณ์เรือหลายลำ
1: เริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารน้ำจืดและน้ำมันค่ะ
0: และอย่างที่บอกใน19ลำที่ถูกโจมตีเนี่ยมีเรือไทยอยู่ด้วย
1: ม
0: ยุรีนารี
1: ค่ะ
0: ลูกเรือ3คนเสียชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยในข้อมูลที่เขาเปิดเผยออกมาว่าถูกโจมตีไปนับตั้งแต่เริ่มต้นสงคราม19ลำลูกเรือเสียชีวิต3คนและมันก็ปะทุรุนแรงขึ้นอีกท่านผู้ชมฮะเพราะอิหร่านอ้างว่าเมื่อคืนนี้ได้ยิงเรือรบสหรัฐเลยอิหร่านอ้างว่าได้ยิงเรือรบสหรัฐขณะพยายามเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่สหรัฐก็ปฏิเสธทันควันอิหร่านประกาศว่ากองทัพเรือของตนเองเนี่ย
1: ได้บังคับให้เรือรบของสหรัฐลำหนึ่งต้องถอยกลับจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยสถานีโทรทัศน์อิริบของรัฐบาลอิหร่านรายงานนะคะว่ากองกำลังทางเรือได้ออกคำเตือนที่เด็ดขาดและรวดเร็วเพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่าเรือพิฆาตศัตรูของอเมริกาและไซออนนิสไม่ให้เข้าสู่ช่องแคบขณะที่สำนักข่าวฟาสของอิหร่านซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยค่ะก็รายงานว่าขีปนาวุธ2ลูกได้โจมตีเรือรบของสหรัฐใกล้ท่าเรือจาสของอิหร่านขณะที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยละเมิดกฎจราจรและความปลอดภัยในการเดินเรืออ
0: ิหร่านอ้างว่าเรือลำนี้ถูกยิง
1: หลังจากที่เรือนั้นไม่สนใจคำเตือนของกองทัพเรืออิหร่าน
0: อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐตะวันออกกลางหรือเซนคอมออกแถลงการบนโซเชียลระบุว่าไม่มีเรือรบของกองทัพสหรัฐลำใด
1: ที่ถูกโจมตีค่ะแล้วก็บอกกองกำลังสหรัฐกำลังสนับสนุนโครงการเสรีภาพและบังคับใช้การปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่าน
0: ตรงกันข้ามสหรัฐยืนยันว่าไม่จริงที่อิหร่านอ้างว่ายิงเรือรบของสหรัฐตรงกันข้ามสหรัฐอ้างว่าได้ทำลายเรือเล็กของอิหร่านไป6ลำและยังสกัดกั้นเขียบอาวุธล่อนและโดนที่อิหร่านยิงมาในความพยายามที่จะขัดขวางการเปิดโครงการฟรีดอม

0: นี่ก็แปลว่าสหรัฐอ้างว่าเรือพาณิชย์ติดธงสหรัฐ2ลำออกมาได้แล้วขณะที่อิหร่านเมื่อวานนี้ก็ออกประกาศย้ำเรือต่างชาติต้องติดต่อกองทัพอิหร่านเท่านั้นกองทัพอิหร่านออกประกาศเตือนกองกำลังสหรัฐด้วย
1: ไม่ให้เข้าสู่เส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มูซค่ะหลังจากที่ทรัมป์จะเริ่มปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมนำทางเรือที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะ
0: ผู้ประกาศข่าวของสถานทูตในอิหร่านอ่านแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีผู้บัญชาการกองกำลังผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอาบียาของอิหร่านระบุว่า
1: เตหะรานยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มูซอยู่และการสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านเส้นทางเดินเรือนี้จะดำเนินการประสานงานกับกองทัพอิหร่านเท่านั้น
0: พร้อมกับระบุว่าผู้สนับสนุนอเมริกาผู้ชั่วร้ายโปรดระมัดระวังและงดเว้นการกระทำใดๆที่นำไปสู่ความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้ในภายหลังเพราะการเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวของสหรัฐเพื่อก่อกวนสถานการณ์ปัจจุบันจะส่งผลให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น
1: และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเรือในบริเวณนี้ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงแต่ต่างฝ่ายต่างอ้างแต่ที่ชัดเจนก็คืออิหร่านโจมตีเข้าไปที่ท่าเรือโฟจัยราของอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงเรือ2ลำอันนี้เนี่ยตรงกันส่วนความคืบหน้าเรื่องเจรจาท่านผู้ชมฟังจากทรัมป์ก็ยังระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอยู่ระหว่างการเจรจาหารือในเชิงบวกกับรัฐบาลอิหร่านแต่ว่าอิหร่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบาเกอีระบุว่าอิหร่านปฏิเสธข่าวที่ว่าข้อเสนอของอิหร่านที่ถูกส่งไปสหรัฐเกี่ยวกับการเสริมสมรรถภาพยูเรเนียมของอิหร่านโดยระบุว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับยูเรเนียม
1: ประเด็นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในวาระการพิจารณาใดๆค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดอยู่อย่างที่ว่าโดยมีช่องแคบฮอร์มุซเป็นเดิมพันอยู่ในขณะนี้และราคาน้ำมันโลกดีตัวขึ้นครั้งใหม
1: ่
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตัวเลขล่าสุด
1: เก
0: ือบ 6%
1: ค่ะ
0: 7:25 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA Metal Sheet Boost ขบแสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: Mortal Kombat 2 7 พฤษภาคมนี้ในรูปแบบ IMAX 4DX Screen X Dolby Vision Atmos MX 4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร
4: ์ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
5: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: นี่ชุดแม่คะ
7: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
6: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเรียลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มายเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
8: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชัน

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเขาถึง
1: คือฉันไปคุยกับแสบมาแสบเล่าว่าชาวบ้านเนี่ยรู้มาจากนางแปนว่าในอำเภอเป็นโรควัวควายแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเฮียยงจะพาผู้ว่าไปชมควายพ่อพันธุ์ที่ข้อของแสบและนายอำเภอต้องไปด้วยไงนี่ไงแสบก็เลยพามาทำให้นายอำเภอหายกลัวควาย
2: งั้นเราปล่อยเขาทั้งสองคนอยู่แบบนี้กันไปก่อนเถอะให้นายอำเภออยู่กับควายจนพอใจไป
1: พวกเราไปมุมนู้นกันดีกว่าไป
3: ไปครับ
1: เอากระทิงไปสิเร็ว

ไม่มีหรอกไปกันเถอะ

0: ุณดีกำยำแบบนี้นี่เองนี่น่าถึงได้แชมป์ควายซิ่งเออแล้วนี่ปีหน้าเนี่ยจะส่งลงแข่งอีกไหม
1: ลงสิคะต้องลงแข่งรักษาแชมป์อยู่แล้ว
0: แล้วรับผสมพันธุ์ไหม
1: รับค่ะ
2: ไอตัวเนี้ยคาสโนวาตัวพ่อเลยนะจ๊ะ
3: ควายเกือบครึ่งของทุ่งกระบือบานเป็นเมียมันทั้งนั้นเลยครับ
4: นายอำเภอมาพอดีเลย
5: ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่แวะมาเที่ยวอำเภอทุ่งกระบือบานของพวกเรา
4: ผมว่าไหนๆวันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเนี่ยเรามาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยดีไหมครับเชิญนายอำเภอถ่ายรูปคู่กับควายหน่อยครับครับ

0: ภอใกล้ควายไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยบอกว่าในอำเภอกลัวควายไง
1: ว่าครับเจอครับทุกคนจิ้มกันหน่อยนะครับนี่ครับ1 2โอเคครับอีกภาพนึงนะครับมาโอเคครับ1 2
2: ไหนๆวันนี้ท่านผู้

0: ี้ถ้าคุณพิงได้เห็นภาพลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยขี่ควายด้วยกันน่าจะประทับใจมากเลยนะ
1: แล้วเฮียล่ะประทับใจไหมแต่ฉันคิดว่าคงไม่หรอกเพราะแผนหักหน้านายอำเภอไม่สำเร็จ
0: แผนอะไร
1: เป็นลูกผู้ชายอ่ะกล้าทำก็ต้องกล้าละสิเฮียโอ๊ยไม่ฉันลืมไปเฮียไม่มีความเป็นลูกผู้ชายตั้งแต่จ้างคนมาฆ่าฉันละถึงตอนนี้ฉันจะหาหลักฐานมาจับเฮียไม่ได้แต่สักวันกรรมจะต้องตามสนองเฮียทั้งเรื่องที่เฮียเอาของผิดกฎหมายไว้ที่โกดังท้ายหมู่บ้านแล้วก็เรื่องที่เฮียสั่งคนมาฆ่าฉัน

0: ็นประจำได้อีกด้วย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอย

0: ขอกราบขอบพระคุณเฮียยงมากๆเลยนะจ๊ะฉันไปก่อนนะจ๊ะ
1: เฮียครับนางนี่มันชักจะเอาใหญ่แล้วนะครับ
2: ถ้ามันยังมีประโยชน์ก็ปล่อยมันก่อน

0: คุณฝากบอกพี่ชายคุณด้วยนะว่าคืนนี้ฉันกลับไปนอนบ้านพอดีควายที่ข้อไม่ค่อยสบายอ่ะสงสัยเจอคนเยอะก็เลยเครียด
1: แล้วพี่จอมหลับไปไหน
0: ไปงานแต่งรูปประหลาด

0: พลอยเรารักพลอยนะรักมากพลอยรักเรานะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำให้พลอยเสียใจพลอยรักเราเถอะนะนะพลอย
1: คิงนอนนะ
0: พลอยพลอยพลอยรักเราเถอะนะเราขอร้องพลอยรักเราเถอะนะพลอยไม่รักเขาได้ไหมอ่ะ
1: ทิ้งหยุดเถอะ

0: ลอย
1: เฮ้ย
2: โอ๊ยโอ๊ย
1: ถ้ายังไม่หยุดฉันจะฝากไว้อีกขั้นนอนซะ
2: พลอย
1: ฮัลโหลพี่เพชรอยู่ไหนอ่ะ

0: พลอยก็ให้พวกเรามานอนเฝ้ากลัวว่าทิ้งเมาแล้วเผลอเดินไปไหนตอนไหนอะครับ
1: กระทิงนอนอยู่ข้างในอะฉันกลับละ
2: น้าฉันกลัว
0: กลัวเกิดอะไรแล้วไป
2: น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: เนี่ยตักมีอะไรหรอคือว่ากระทิงเล่าให้ฉันฟังแล้วนะเรื่องที่เพชรติดหนี้พนันแสบก็เลยต้องแต่งงานกับพี่ชายฉันอะ
3: ฮะคนเมาเนาะปากสว่างแล้วคุณไม่โกรธพวกเราหรอ
1: โกรธเรื่องอะไรอะมันมีหลายเรื่องนี่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าตอกตักหมายถึงเรื่องอะไร
3: ก็เรื่องที่พี่เพชรกับนักเข็มจับพี่ชายคุณมาจัดฉากว่ามีอะไรกับพลอยไง
1: พี่จอมโดนจัดฉากอ๋อเรื่องนี้นี่เองไม่โกรธหรอกเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอ่ะ
3: พี่เพชรนักเข็มทิ้งเป็นยังไงบ้าง
1: ที่แท้พี่จอมก็ถูกจัดฉากว่ามีอะไรกับแสบเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยการแต่งงานเหรอ

0: โทรศัพท์คุณพริ้งดิไอ้ขวัญว่าไงลูก
1: คุณพ่อคะคุณแม่ล่ะคะ
0: กินยาแล้วนอนหลับไปแล้วน่าจะเพลียจากอาการป่วยอ่ะ
2: ขวัญมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่า
0: จะให้พ่อปลุกคุณแม่ไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะ

0: ไงสั่งเมายัง
1: ก็ยังมึนๆอยู่อะ
0: จำได้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนทำอะไร

แพรหวังว่าเรื่องที่แพรเอามาบอกคุณป้าวันนี้จะช่วยชดเชยเรื่องที่แพรเคยทำผิดไปแพรลานะคะ

0: พี่แพลวเรื่องอะไรมาบอกคุณแม่เหรอคะขอช่างเถอะเรื่องที่ขวัญจะบอกคุณแม่สำคัญกว่าค่ะ
1: ขวัญ
2: แม่สั่งให้แกไปที่ทุ่งกระบือบาดเพื่อไปสืบเรื่องของจอมทัพกับนางแสบแต่ทำไมแกถึง

0: กนี้มาให้คุณแม่หรอคะพี่แพรวไปเอามาจากไหนอ่ะ
1: มันไม่สำคัญหรอกว่าจะเอามาจากไหนสิ่งที่มันสำคัญก็คือทำไมแกต้องไปใกล้ชิดกับไอ้กระทิงขนาดนี
0: ้มันเป็นอุบัติเหตุค่ะคุณแม่
1: แล้วที่ลูกน้องเฮียยงไปเจอแกกับไอ้กระทิงนัวเนี่ยก็อยู่ที่โกดังของเฮียยงนั่นก็เป็นอุบัติเหตุ

0: เก่งมากครับคุณเดชเดี๋ยวรอบหน้าผมขอเพิ่มหนักหน่อยนะครับ
1: เออแล้ววันนี้อามินาไม่มาหรอครับ
0: คุณอามินายังไม่เห็นเลยนะครับวันนี
1: ้แล้วเขาได้โทรมาเลื่อนไหมครับ
0: ไม่มีเลยนะครับเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: เขาไม่น่าเป็นอะไรหรอกครับเดี๋ยวเขาก็คงมาง
0: ั้นเดี๋ยวผมโทรนะครับ
1: ไม่ต้องครับปล่อยเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาคงโทรมาเอง
0: งั้นไม่โทรนะครับ

0: ถ้าเป็นห่วงเขาก็โทรไปหาเขาเถอะครับคุณเดช
1: นั่นสินะครับเดี๋ยวผมลองโทรไปก็ได้ครับเทรนเนอร์ได้ไม่ต้องรอนานฮัลโหลนาวันนี้จะมาฟิตเนสไหมเนี่ยเทรนเนอร์เขารออยู่นะ
2: ไม่ไป
1: ไม่มาแล้วทำไมไม่บอกก็ปล่อยให้มานั่งรอ
2: ก็ให้เขาหักเวลาไปสิคะธุระของนาสำคัญกว่า
1: ธุระอะไรของนาเดี๋ยวนี้มีธุระไม่ต้องบอกผมหรอ
2: ธุรกิจค่ะ
3: เดชเป็นสถาปนิกอะเกดไม่เข้าใจหรอก
2: ช่วยคิดช่วยตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เดชทำงานของเดชไปนั่นแหละค่ะจีละ
1: แล้วนี่อยู่ไหน
2: อยู่กับคนที่เขาคุยเรื่องธุรกิจกันรู้เรื่องอะค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
1: เดี๋ยวไอ้คนที่รู้เรื่องธุรกิจเนี่ยใคร
2: พ่อนาเองค่ะแค่นี้นะคะ

0: แต่บอกนะว่าแม่ต้อยของเธอยังไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะคุณแม่ท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะ
0: อะไรกันเรื่องใหญ่โตอย่างนี้จะไม่รู้เรื่องได้ยังไง
1: คือพี่กล้วย
0: แล้วอย่างนี้ที่เขามั่นหมายกันไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
2: ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณท่านเด็กๆ เขาคงอยากจะคุยกันก่อนนะครับ
0: ไม่ได้สิเรื่องแบบนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ด้วยไม่ใช่เล่นไขของนะ
1: คือว่า
2: คุณท่านครับเด็กยุคนี้ไม่เหมือนยุคเรานะครับยุคเราถ้าพ่อแม่ให้ทำอะไรเราจะทำทันทีเลยแต่เด็กยุคนี้
0: ทำไมเหรอเด็กยุคนี้เป็นยังไงหมายความว่าเขาไม่ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่กันแล้วใช่ไหม
2: ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งอีกสักครั้งนะครับคุณท่านครับคือเขาคงอยากจะคุยกันก่อนตกลงกันก่อนคงไม่อยากให้ถึงผู้ใหญ่อย่างเราครับ
0: แต่เขาจริงจังมากนะถึงขั้นเอาแหวนของแม่ให้กันแล้ว
2: คุณท่านครับเขาถือว่าชีวิตมันเป็นของเขานะครับเขาก็อยากใช้ชีวิตของเขาเองเขาอยากเลือกคู่ครองเขาเองนะครับคุณท่านพอเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเขาถึงมาบอกผู้ใหญ่อย่างเราครับท่านครับ
1: ค่ะคือเดี๋ยวนี้มัน
0: เอาเถอะฉันเข้าใจแล้ววันนี้ฉันเองก็ตั้งใจว่าอยากจะมาคุยกับแม่ต้อยของเธอสักหน่อยเพื่อจะได้ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้มันเป็นกิจจะลักษณะเท่านั้นเอง
1: ค่ะถ้าแม่รีบกลับมาเดี๋ยวส้มรีบแจ้งแม่ทราบนะคะ
0: ไม่ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกเพราะเวลานี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเด็กๆ เขาจะตัดสินใจกันเอาเอง
1: สวัสดีค่ะ

0: จริงๆนะครับคุณท่าน
1: ฉันคงทำผิดสินะ
0: คุณท่านทำดีที่สุดแล้วครับคุณท่านทำเพื่อทุกคนจริง
1: ๆไปออกรถเถอะ
0: ครับคุณท่าน

0: ผลบุญในวันนี้ขออุทิศให้ถึงนายวิชาญอัมภาและแพรวิไลด้วยเทอญและผลบุญกุศลทั้งหมดในวันนี้ขอจงนำพาให้ข้าพเจ้าได้พบกับวารีภายในเร็ววันนี้เทอญสาธุ
1: มีเรื่องไม่สบายใจมาเหรอ
0: ค่ะท่าน
1: แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โยมได้ลงมือกระทำเองหรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำเจ้าค่ะ
1: แล้วสิ่งนั้นใครเป็นคนลงมือกระทำ
2: น้ำไปหยุดใจจังเลย

0: คุณมาทำอะไรตรงนี้คะ
1: ก็เห็นว่าคุณออกไปห้องน้ำไม่กลับมาสักที
0: ฉันเพิ่งมาแป๊บเดียวเองนะ
1: คิดถึงเนี่ย
0: เวอร์อยู่ที่ทำงาน
1: ไป
0: ไปไหนอะคุณแต่เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลัง
1: เฮ้ยคิดไปเองน่ะ
0: โอ้ยแต่ถ้าฉันไม่ได้คิดไปเองอะ
1: คุณคิดไปเอง
2: พี่อนุนครับ

0: อะไรอ่ะแล้วคุณอานนท์ล่ะคะทุกที่เห็นกลับพร้อมคุณนี
1: ่ไปทำธุระแถวนี้มามั้ง
0: ธุระอะไรคะตอนนี้อ่ะ
1: ผมไม่รู้น่าจะไปซื้อแหวนให้ส้มแล้วมั้ง
0: เฮ้ยจริงปะ

0: คอยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เมื่อกี้ฉันฝัน
2: แล้วนาก็ไปเชื่อมันเนี่ยนะน้าฝันเพ้อเจ้อหรือเปล่า
3: เสียงแกหันไปดูข้างหลังแกสิ
2: ถ้าอย่างนั้นผมเปิดแล้วนะ
3: เฮ้ยสิ
4: แกใจเย็นก่อน
3: อย่าเพิ่งเปิดคือฉันไม่อยากรู้แล้วว่าในห้องน้าแกเนี่ยเก็บอะไรไว้ฉันไม่ต้องการรู้ละแกอย่าเปิดนะ
2: ทำไมอะนะทำไมไม่อยากรู้อะ
3: อันน่ะอันนี้ฉันถือว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันสั่งแกอย่าเปิดประตูห้องนั้นเข้าใจไหม
2: นะพูดแบบนี้เลยเหร
4: อสิง
3: ถ้าแกไปฝันฉันในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันขอโอ๊กแกแกอย่าเปิดประตูห้องนั้นเลยนะฉันขอละนะ
2: ได้นะผมไม่เปิดก็ได้อะไรของน้า

0: ราเลย
1: คุณนั่นแหละที่ทำให้เรื่องของเรามันแย
0: ่นาทำอะไรนาแค่ไปทำงานคุยธุรกิจรู้จักปะ
1: คุยธุรกิจบ้าบอแหละของคุณถึงต้องนอนคุยอ่ะ

0: ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับคุณท่าน
1: สุพลฉันคิดถูกแล้วใช่ไหม
0: คุณท่านคิดถูกแล้วครับคุณวรัตน์โตพอที่จะเป็นประธานของวานิชได้แล้วนะครับแล้วมีคุณท่านซัพพอร์ตผมมั่นใจครับว่าทุกอย่างต้องไปด้วยดีครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณท่านจะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยครับ
1: ทุกคนมาครบหรือยัง
0: ครบหมดแล้วทุกคนครับคุณท่าน

0: นารุต
1: สิน
2: สิน
0: นะ
2: นะ
1: สิน
2: สิน
0: นะเป็นไรนะ
2: ครู
0: น้าทำอะไร
2: น้าจับแก้วอาจจะจับแก้วเลยพี่หน่อยแก้วเลยแตกครับแตก
0: ช่างมันเถอะนะผมว่าไปทำแผลดีกว่า

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นี่อย่าบอกนะคะว่าคุณป้าเห็นอ้อมดีกว่ามิ้นเหมือนพี่ท้องอีกคน
1: มิ้นเป็นคนทำให้ป้าเห็นเองนะกล้าตอบป้าตรงๆไหมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานสมาคม
0: ไม่ได้นะคะคุณพี่ใครๆก็รู้ว่ายายมิ้นกับตาท็อปเป็นคู่มั่นกัน

0: ่คิดจะทำร้ายเพื่อนอย่างแกฉันไม่นับว่าเป็นเพื่อนจับไว้ไว้ไว้ไปไปไปไปไปไป
1: เอ็งเอ็งจุด
0: พี่ทอมพี่ทอมดูที่อ้อมมาทำกับมิ้นสิคะ
1: หยุดทำอะไรบ้าๆแบบนี้สักทีพอได้แล้วมากับพี
0: ่พี่ทอม
1: มา
0: ปล่อยมิ้นนะคะไป
1: มิ้นหยุด
0: ไปพี่ทอมพี่ทอมดูสิ่งที่อ้อมมาทำกับมิ้นสิคะดูมิ้นสิมิ้นล้ำไปหมดเลยอ่ะหนูอ้อมพี่ทอมอะไรของพี่คะเนี่ย
1: มิ้นตั้งสติดีๆนะมิ้นทำแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกมันไม่มีใครมีความสุขทั้งนั้นน่ะจะทำทำไม

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซป

เกิดว่าฉันไม่มีผู้ชายคนนั้นเรื่องของเราก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้

0: นะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไปร้องทางคุณเอกสายไหมคุณเอกก็เลยพาไปแจ้งความนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่จริ งท
1: ั้
2: งหมด
1: ไม่จริ ง
2: ทั้งหมดใช่ไหม
1: เบื้องต้น
0: นำมาซึ่งการไปจับคุมตัว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงพี่หมวย
1: ตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อหาหนักค่ะปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดข่มขืนกระทำชำเราและรีดเอาทรัพย์ตำรวจเตรียมนำในเต๋าส่งฝากขังวันนี
0: ้นี่เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นี่นะครับบอกขอทำใจก่อน
1: ใจ
0: ขอทำใจก่อนพี่ผมตกใจตำรวจมา
1: ค่ะ
0: ผมกลัวเนี่ยนะฮะ
1: แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทางลูกหนี้พูดมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด
0: ก็ภาคเศษก็คือแบบเหมือนกึ่งๆรับกึ่งๆเศษเหมือนกับพยายามบอกว่ามันไม่จริงทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ไม่จริงทั้งหมดเนี่ยๆๆๆเห็นไหมล่ะนะนะนะ
1: เหมือนจะร้องไห้นิดๆไหมคะสะอื้นสะอื้น
0: ร้องสิคอห้อยขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นไงล่ะเดินก้มหัวเลยแล้วดูตอนเขาถ่ายรูปหน่อยตอนเขาถ่ายรูปแอคอาร์ตหน่อยดูแอคอาร์ตตอนเขามีรูปถ่ายเขา
1: ค่ะ
0: นะเห็นไหมล่ะเอาภาพตอนโดนจับมาคู่หน่อยสิเอาภาพนิ่งเมื่อกี้เอาตอนโดนจับเน
1: ี่
0: ยนี่ความแอคมันหายไปหมดเลย
1: เขานั่งตัวยืดมากเลยนะคะ
0: ใช่นี่ไปละบอกผมขอทำใจอยู่แหมร้องนะเนี่ยนะครับบางทีก็ผมเห็นหลายคนแล้วน้ำตาจระเข
1: ้ค่ะ
0: คือแบบร้องไปงั้นแต่จริงๆแล้วก็ไร้กาดเนี่ยนะฮะ
1: พี่หนุ่มว่าเขาเสียใจจริงไหมคะ
0: โอ้ก็ต้องคืออาจจะตกใจแหละอาจจะแบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่คิดว่าจะถูกจับ
0: ตอนที่ทำเขาเนี่ยก็ไม่คิดตอนที่จะทำเขาเนี่ยไม่คิดพอไปทำเขาแล้วเนี่ยพอวันนึงมีเรื่องเกิดขึ้นตำรวจมาจับแล้วค่อยมาร้องไห้เนี่ย มันสายไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ยังก็ต้องระวังนะเวลาไปด่าใครเขาทุกวันเนี่ยเวลาเขาแจ้งความไปฟ้องศาลถึงเวลาจะมาร้องห่มร้องไห้น้ำตาจระเข้ไม่มีใครเขาเห็นใจหรอกครับเพราะเวลาที่ทำเนี่ยไม่ได้นึกถึงคนอื่นเขา
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะแล้วก็จะมาอ้างว่าผมไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็ไม่ได้
1: ค่ะ
0: เรื่องบางเรื่องเอาตรงๆมันอาจจะไม่ใช่นิสัยหรอกแต่มันอยู่ในกมลสันดานพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: ผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าหลายๆคนชมรายการโหนกระแสนะครับก็จะเป็น เรื่องราวใช่ไหมวันศุกร์เนาะ
2: วันศุกร์ค่ะ
1: เป็นเรื่องราวของพระเกศทองคำนะครับซึ่งทางฝั่งของตัววัดเองเนี่ยนะครับได้มีการรับบริจาคมาจากทางฝั่งของตัวพี่นครซึ่งเขาก็มีครอบครัวนะฮะแล้วก็มีการนำเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองมา45บาทรวมกับทางฝั่งของตัวบรรดาญาติโยมหรือว่าชาวบ้านชาวช่องที่มาร่วมงานในวันนั้นเนี่ยก็ผสมไปอีกประมาณสัก5บาทรวมเป็นประมาณ50บาทหลังจากนั้นเนี่ยครับก็เอาลงเตาหลอมนะฮะเพื่อที่จะไปหลอมเป็นพระเกศแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่เศียรพระอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะทางฝั่งของตัวคนที่เขาทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเขาดูรายการของนโมบ่อยๆเขาก็เลยเอาพระเศียรมาลาเนี่ยนะครับเอาพระเกศมาลาเนี่ยเอาไปให้ทางฝั่งของตัวนโมเนี่ยตรวจสอบนโมก็คือช่างทอง
2: ค่ะ
1: ปรากฏเราไปตรวจสอบเขาบอกเนี่ยทองหรือเปล่านโมก็ดูบอกไม่ใช่ทอง
2: ค่ะ
1: ก็ตรวจสอบมันไม่ใช่ทองมันก็เลยเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาหลังจากนั้นก็บอกรายการโหนกระแสครับวันนั้นเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางฝั่งของตัวช่างหล่อเลยชื่อช่างโต้งช่างโต้งก็ได้มีการเข้าสายมา

0: ใช่ไหมเนี่ยตัดเลยเพราะผู้ชมคือพระเกศมาลาเนี้ยนะฮะคือมันเป็นความรู้ใหม่นะครับคือพระเกศเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกก้านนะฮะจะเป็นรูลงไปเป็นรูเนี่ยลงไปจนถึงปลายเลยถ้าจับคว่ำลงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะเอาปูนพลาสเตอร์เนี่ยอุดไว
1: ้
0: แต่ถ้าไม่มีเขาจะปล่อยโหว
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะดูผู้ชมลองดูนะคือต้องผ่าเลยนี่ไงตีไหนนะ
2: นี
0: ่เอาล้ม
2: เลย
0: เขาอ่อนไปเลย
2: พอเห็นว่าข้างในมีทอง
3: อันนี้คือทองนะครับ
2: ค่ะ
3: โทษนะครับอันนี้คือทองนะ
4: ผมเห
3: ็
4: นแล้ว
3: กระจ่างใสแล้วนะคร
5: ับ เราเห็นแล้วว่าทองมีแต่ทีนี้ว่าต้องพยายามออกทีนี้ว่าต่อไปนี้เราก็จะต้องกระเทาะออกให้เห็นเนื้อทองทั้งหมดกระเทาะให้มันเห็นว่ามีเนื้อทองเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดไหนถูกไหม
3: ใช่ทำบุญไปครับก็เป็นอย่างที่ช่างก้องบอกว่ายัดไส้ใน
6: แต่ว่าทองทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักได้เท่าไหร
3: ่ครับใช่ครับ
6: โอเคดูกันต่อครับเดี๋ยวช่างต้องจะเอาปูนพลาสเตอร์
7: ก็
0: น
7: ี่ก็เ
0: ห็นไหมใช่
8: มันเป็นเศษทองหรือว่าสีทองหรือว่าทองนะครับที่จริงผม
7: เอาชุบน้ำด้วยไหมคะ
9: ใส่ทาน
8: ไม่แน่ใจ
9: ก็อันเป็น
8: ไม่น่าจะเสร็จ
9: ทองน่าจะเป็นสี
8: หรือ
9: เปล่
8: าน่าจะเป็นสีแล้วครับ
9: เพราะถ้าเสร็จทองมันจะลึกเข้าไปถึงเนี่ยมันก็
8: สว่านดีกว่ามั้ยสว่านง่ายกว่าสว่านจะ
2: เย็น
10: แ
2: น่นแล้วเราก็จะมีทองอยู่ข้างใน
3: ต้องเจีย
9: วใช่ต้องเจียวอย่างเดียว
3: คือก็คือเป็นอย่างในคลิปที่ช่างต้งบอกนะครับก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรอันนี้ก็คือที่หล่อลงไปนี่นะครับ
0: เนี่ยเห็นมั้ยฮะอยู่ข้างในเนี่ยครับ
3: ต้องแน่นแล้วไม่ได้ครับ
9: แป๊บนึงก็1ต้องเจียว
3: ต้องเจียว
2: บางช่วงของการผ่าเมื่อวานเนี่ยค่ะช่างโต้งต้องพักขอดื่มน้ำเลยนะคะ
0: เครียดคือเอาจริงคือถ้าเกิดเปิดมาไม่มีทองนี่ช่างโต้งก็คงจะแบบลำบากอ่ะ
2: ค่ะคือก่อนหน้านี้ช่างโต้งก็เคยบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่มีทองแล้วตัวเองทางครอบครัวทางลูกจะอยู่ยังไงแต่ว่าพอผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วมีทองช่างโต้งก็ให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาเลยค่ะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่ล้มไปช่างโตงบอกว่านั่งดูข่าวพระเกศตามสื่อต่างๆที่นำเสนอสังเกตทุกอย่างทุกรอยทุกรายละเอียดดูจนจะบ้าไม่รู้เลยว่า10ปีที่ผ่านมาไทยจะเอาพระเกศนี้ไปทำอะไรบ้าง
11: ผมก็ตรงผมกราบสาธุขอโทษพี่น้องทุกคนผมไม่ได้มั่นใจเลยว่า10ปีที่ผ่านมาไม่อะไรเกิดกับเกศชิ้นนี้มีเข้าใจผมไหมสิบปีชินเกตไม่ได้อยู่กับผมแล้วอยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบบอกว่าอยู่ไม่อยู่กูติดคุกลูกเต้าจะอยู่ยังไงผมก็คิดว่าอยู่ผมมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหมเกตกูใช่อันเดิมไหมเพราะว่าเกตผมทำไปเป็นร้อยเป็นพันอันแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงผมทำเองรอยนี้มันเป็นเพราะอะไรรอยนี้เป็นเพราะอะไรผมดูจนผมจำได้หมดจนผมมั่นใจมากๆว่ามาเนี่ยมีทองแน่ๆ
0: เนี่ยฮะคือวันนั้นผมได้คุยกับแกเนี่ยสงสารแกผมสงสารแกเลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงคือก่อนหน้าที่จะมีการมาออกรายการโหนกระแสนะคือพอนโมเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาประมาณสักวัน2วัน
2: ค่ะ
0: คนเนี่ยไปด่าช่างแล้ว
2: ค่ะ
0: คนส่วนนึงไปด่าช่างก่อนแล้วเฮ้ยช่างไอ้ลงรอเนี่ยเอาไปแน่มันจะเป็นไงมันแน่เนี่ยมันโดนชี้เป้าเลย
2: ค่ะ
0: คนก็ไปด่าแกนะฮะเสร็จพอวันนั้นผมมีโอกาสได้คุยในโหนกระแสผมว่าแกพูดจริงพี่หุ่นได้ฟังอยู่ใช่ไหม
2: ได้ติดตามอยู
0: ่พี่บอกพี่ไม่คาใจเลยเพราะแกอธิบายทุกขั้นตอนเป๊ะ
2: ค่ะ
0: เป๊ะหมดนะฮะคือแกบอกเลยผมว่าอย่างที่ผมบอกแล้วฮะอันดับแรกแกบอกเลยบอกว่าแกดูกันแล้วกับเท่าแก่ของแกเนี่ยทองคำ50 บาทเนี่ยมันไม่พอดีเบ้า
2: ค่ะ
0: คือเบ้าเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้พระเกศเนี่ยใหญ่ขนาดนี้แต่ทอง50 บาทมีอยู่เท่านี้พอเทลงไปเสร็จเนี่ยมันไม่เต็มเบ้าไม่สามารถเป็นพระเกศอย่างที่เราเห็นได้เขาก็เลยต้องไปสร้างพระเกศที่เป็นทองเหลืองขึ้นมา
2: ค่ะ
0: นะเป็นพระเกศเขาเรียกเป็นทรงตลาดสร้างพระเกศทรงทองเหลืองขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในของพระเกศจะเป็นรูโหว่เขาก็เอาทองที่หล่อไปแล้วนะที่คนเห็นนะหล่อไปแล้วเป็นก้อนแล้วนะเอาออกมาจากที่จากเบ้า แล้วไป

0: หล่อใหม่ให้เป็นน้ำทองใหม
1: ่
0: แล้วเทลงไป
1: ค่ะ
0: เทลงไปข้างใต้เทลงไปในรูเทเสร็จปุ๊บเอาปูนพลาสเตอร์ปิดทับแกอธิบายแบบเนี้ยแกบอกแกมั่นใจว่าอยู่ในนี้ก็ถามว่าพระเกศในนี้ใช่ไหมแกบอกมีรอยถลอกถลอกใช่ไหมผมดูแล้วใช
1: ่
0: ถามว่าเอาเกิดจากอะไรเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยแกน่าจะเอาข้าวออกอยู่เนี้ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ทิ้งไว้เลยแต่หลวงพ่อแกเห็นว่าอันนี้มีทองแก

ร้านก็จะช่วยตรวจสอบโลหะฟรีให้กับทุกคนที่มาที่ร้านแล้วทุกวันก็จะมีคนนำมาตรวจสอบเยอะเรื่องมีอยู่ว่าพี่ที่นำแพ็กเกจมาตรวจเข้ามาที่ร้านแจ้งบอกว่าตรวจสอบให้พี่หน่อยว่าใช่แพ็กเกจทองคำจริงไหมแล้วก็บอกว่ามีทองไม่ต่ำกว่า45บาททางพี่ที่นำมาก็โทรวิดีโอคอลกับเจ้าอาวาสในขณะตรวจสอบเพื่อจะเป็นสักขีพยานผมเองก็ขอถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลเมื่อเราตรวจสอบก็พบว่าโลหะด้านนอกเป็นทองเหลืองก็ได้อธิบายตามในคลิปว่าด้านนอกเป็นทองเหลืองถ้ารู้ว่าข้างในมีทองหรือไม่ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องผ่าพิสูจน์หรือว่าเจาะพิสูจน์ถ้ามีทองอยู่จริงก็จะทำให้ทุกคนสบายใจเพราะว่าทั้งท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คนที่นำมาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกันคือเล่าคล้ายกันเลยว่ามีการเททองลงในแบบจริงๆเมื่อรู้ว่าไม่มีทองก็ตกใจแต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตรวจได้แต่เพียงด้านนอกด้านในต้องผ่าพิสูจน์ต้องพิสูจน์กันต่อทุกคนอยากจะทดสอบแต่ว่าทรัพย์สินนี้เป็นของวัดก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างถึงจะสามารถตรวจสอบได้คุณนโมก็เลยเขียนบอกว่าก็เลยได้แนะนำให้หลวงพ่อไปถาม

0: ครับที่สน.ผลโยธินครับเอาผิดในตำรวจระดับสูงนะฮะสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางข่มขู่กดดันบังคับให้ชำระหนี้กับทางเจ้าหนี้ทันทีที่ไปถึงนะครับโทนบางแคบอกกับสื่อบอกว่าขอเข้าไปแจ้งความก่อนแล้วจะออกมาให้สัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเชิญตัวโทนบางแคไปสอบปากคำอย่างละเอียดอาจใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงครับจากนั้นครับถึงจะออกมาให้สัมภาษณ์ได้สำหรับโทนบางแคครับเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยบอกว่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่ารองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับทางเจ้าหนี้และพวกใช้อำนาจหน้าที่ในการข่มขู่บังคับทวงหนี้ขณะที่บ่าย3โมงวันนี้ครับบิ๊กเต่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นประเด็นแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเท่าๆที่ทราบมาเนี่ยกับเรื่องราวที่โทนบางแคเองเนี่ยนะฮะไปติดหนี้ติดสินนะฮะนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทวงถามนะฮะทวงถามเพราะว่าเงินจำนวนเยอะนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าทางฝั่งของตัวทนายความนะฮะทนายความของทางคู่กรณีของทนบางแคเนี่ยเขาก็โพสต์เหมือนกันนะฮะเขาก็โพสต์โอ้โหเดี๋ยวผมเอามาให้อ่านทีมงานฝากดูมาหน่อยดิทนายความอ่ะทนายโตอ
1: ่
0: ะนะฮะโพสต์ดุเดือดเลยนะครับประมาณว่าตัวโทนเองเนี่ยไปเอาเงินมานู่นนี่นั่นนะฮะแล้วถึงเวลาจะมาเหมือนกับมาเหลี่ยมลักษณะอะไรประมาณแบบนั้นนะส่วนโทนเขาก็บอกว่าเขาก็มีสัญญาอยู่5ปีไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแต่ยังไม่ถึงเวลามาทวงเขาแล้วก็บิ๊กเต่าก็เหมือนกับไปร่วมกับทางเจ้าหนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างๆนานาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต้องฟังทางบิ๊กเต่าแล้วก็ฟังทางคุณโทน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: บิ๊กเต่าแถลงก็คือบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆก็โอ้โหแรงอยู่นะเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าผมเดี๋ยวผมหาให้แล้วกันทีมงานก็จะทำเรื่องนี้เขาจะเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอาให้มันรอบคอบนะเนี่ยนะผมขออนุญาตดูให้แล้วกันจะได้นี่นะเขาโพสต์มาแบบนี้นี่เต็มตัวของเต็มกายผมขอความเป็นธรรมบ้างครับโดนมาหลายวันแล้วคนมันบ้าไม่มีโซเชียลตามหลายล้านคนอย่างมันผมขอพูดตามทนายลูกทุ่งตรงๆนี่คุณ800ล้านนะครับไม่ใช่จุดล้านรอบแรกทนายชุดอื่นทำคุณผ่อนไปหลายร้อยล้านใช่ไม่มีใครเถียงล่อไปเท่าไหร่บอกให้หมดดูนักเลงผู้ชายมาวันนั้นผมไปร้านคุณที่ของคุณผมขออนุญาตใช้คำว่ากูนะครับเพราะคุณใหญ่โตมากไปร้านคุณกูก็กดดันครับกูก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่ของมึงกูเคยร้องขอความเป็นธรรมไหมที่ของมึงเข้าออกต้องวอตลอดพอมาสนามกลางที่ตำรวจมึงเห่ารถมึงมีไลฟ์สดก่อนไปร้องเรียนตำรวจก็รถพี่เขามึงเฮียมากนะคิดว่ากูไม่กล้าเหรอข้อตกลงทุกอย่างมึงรู้ดีอย่าเลวทำตัวเป็นลูกผู้ชายมึงต้องทำให้ตลอดโอ้โหเยอะอีกเยอะเลยฮะยาวมากเลยผมอ่านอาจจะไม่หมดแต่ที่อ่านเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะแต่มันก็เหมือนกับจะชี้มาตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็เป็นประเด็นแล้วครับเดี๋ยวรอทางคุณโทนเองได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ฟังบิ๊กเต่าด้วยแล้วก็ทางทนายความของทางคู่กรณีด้วยรู้สึกว่าคู่กรณีจะเป็นผู้

0: ขามาลุมเขาลุมอีกเจ้าอ่ะเนี่ยสามลุมหนึ่งเนี่ยพอมาลุมกันเนี่ยมาลุมตีอ่ะ
1: ในจังหวะที่ตำรวจเองเนี่ยนะฮะเข้าไปควบคุมตัวป้าที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับปรากฏทางกลุ่มคู่กรณีเนี่ยยังกรูเข้าไปรุมทำร้ายป้าคนก่อเหตุด้วยนะครับและมีการด่าทอป้าด้วยบอกว่ามึงมันบ้ามึงเป็นโรคประสาทลองฟังช่วงนี้ครับ
2: ใจเย็นพี่ใจเย็น
3: เด
2: ี๋
3: ยวตำรวจจัดการเอง
2: ข้าวใจเย็นพี่ใจเย็น
4: เดี๋ยวตำรวจจัดการเองว่าไม่ตามกฎหมายว่า
5: ไม่ตามกฎหมายกันแยกแก่เข้ามาจะดีตายเข้าล่องแล้วอ่ะลูกเจ้าเนี่ยอะไรกินตาย
2: ใจเย็นพี่ใจเย็น
5: ป้องกันตัวกันป้องกันกันหมดป้องกันตัวกันซ่ามึงจะเป็นตาซ่าแล้วมึงมาขายหยางกันเนี่ยคนอื่นตายอ่ะ
2: ใจเย็น
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับทางทีมข่าวเองมีโอกาสสอบถามฝั่งร้านของมะม่วงที่เป็นคู่กรณีแล้วครับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รุมทำร้ายป้าแต่อย่างใดเลยฟังเสียงดูฮะ
5: ตลอดเมินละ
2: อ๋อ
6: แล้วเบามาห้ามคร
2: ับ เพราะพี่คนนี้เขามาห้าม
5: เจ้าเขามาห้าม
2: แล้วเขาหาว่าเราลุมสามครับ
5: ไม่ได้ลุมก็มันถือมีดอย่างเงี้ยป้าก็เลยถือแขนมาข้างนึง
2: ครับ
5: สองคนเนี่ยมันมีอีกข้างมันอย่างงี้คือทะเลาะกันเรื่องขายข้าวมันมะม่วงมาตลอดแล้วก็ให้ชุมชนอะไรเนี่ยมาไก่เกี่ยตลอดละแล้วป้าเนี่ยถ้าขายประชันกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ป้าเนี่ยเขาก็จะมีอาการแบบชอบคุยกับวิญญาณอะไรแล้วก็ถือมีดเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าวันนึงเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้แน่เลยไม่รู้เหมือนกันนะคะสักวันแค่สิบกว่าล่าเศษทีนี
1: ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมครับจากการสอบสวนนะฮะทางตำรวจเองก็ทราบมาว่าแบบนี้เขาบอกว่าแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงคนที่เป็นคนแทงป้าคนนี้เนี่ยนะฮะเคยขายข้าวเหนียวมะม่วงแถวแถวเนี้ยมาก่อนนะฮะเป็นรถขายนะคือเป็นเข็นขายคุณผู้ชมเข็นขายมะม่วงเนี่ยเข็นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมาขายตรงจุดเนี้ยนะปรากฏว่าขายไม่ดีขายไม่ดีป้าเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจุดขายใหม่ไปขายที่ย่านวัดศรีเกิดหลังที่ป้าย้ายไปแล้วนะคือเขาเข็นขายใช่ไหมเขาขายตรงนี้ขายไม่ดีเขาไปขายที่อื่นปรากฏมีคุณยายคนหนึ่งชื่อยายบียายบีเนี่ยอายุ63ปีแกก็เลยมาขายตรงนี้แทนมาขายแทนป้าคนเนี้ยของถ่ายก็แกคนไปแล้วไง
7: ค่ะ
1: แกก็เลยมาขายใหม่ยายบีมาขายใหม่ปรากฏข้าวเหนียวยายบีเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยคนมากินชื่นชอบมากปรากฏมือแทงเห็นว่ายายบีขายดีจากกูเคยไปแล้ว
7: ค่ะ
1: กลับมาแล้วกลับมาเลยบอกตรงนี้มันเป็นที่ของฉันแล้วก็เลยมาจอดข้างๆแล้วขายอยู่ข้าง
7: ๆค่ะ
1: พอมาจอดขายข้างๆเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกับยายบีนะฮะก็แทะกันไปแทะกันมาต่างๆนานาคุณผู้ชมครับกระทบกระทั่งมาเรื่อยๆจนสุดท้ายวันที่เกิดเหตุทะเลาะกันรุนแรงทั้งยายที่อายุ63ปีคือยายบีเนี่ยนะครับที่ยายบีมาขายใหม่เนี่ยก็เลยเรียกญาติซึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นคนตายเนี่ยมาช่วยเถียงหน่อยเพราะยายแก่แล้วเถียงไม่ทัน
7: ค่ะ
1: ก็เลยไปเรียกญาติเป็นผู้ชายเนี่ยมาช่วยเถียงให้กับแม่ค้าอีกฝ่ายนึงก็คือคนแทงทางญาติคุณยายก็ไม่ธรรมดาเมื่อมาถึงก็พูดจาท้าทายแม่ค้ามือแทงก็เลยคว้ามีดมาข่มขู่ชายคนตายทำท่ายื่นสีข้างบอกเอามึงแทงเลยมึงแทงเลยเพราะคิดว่าไม่กล้าแทงสุดท้ายแทงกันตายจริง
7: ๆค่ะ
1: เนี่ยฮะคือเรื่องนี้นะครับทางพันตำรวจเอกปัชญาทิศลาท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่ครับได้มีการสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอีกครั้งนึงเพื่อหาสาเหตุของการก่อเหตุครับเบื้องต้นครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนครับลองฟังเสียงท่านดูครับ
8: ตอนนี้นะครับทางในทางการพิจารณานะครับก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ทำบันทึกจับกลุ่มนะครับผู้ก่อเหตุนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเนื่องจากอาวุธนะครับที่ใช้เนี่ยเป็นอาวุธที่มีความคมและแหลมนะครับก็ในส่วนของการป้องกันตัวนะครับเราก็ต้องมาดูพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางก็ได้ขึ้นบวชนะครับมีคลิปกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของผู้ต้องหานะครับที่เขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะให้การ

0: ในการโต้แย้งนะครับว่าเขามีเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายในที่สุด
1: นี่โอ้เปิดศึกแย่งขายที่ขายแย่งที่ขายมะม่วง
2: ค่ะ
1: เนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงคุณผู้ชมตรงจุดเนี้ยนะ
2: ใช่ค่ะจุดนี้จุดเริ่มต้นก็คือทะเลาะกันก่อนเนี่ยค่ะ
1: มือแทงอ่ะเคยขายตรงนี้มาก่อนขายไม่ดีแกเลยไปขายที่อื่นก็มีคนใหม่มาขายแทนคือยายบียายบีมาดันขายดีทางฝั่งมือแทงก็เลยกลับมาบอกฉันจะขายตรงนี้ตรงนี้เคยเป็นที่ของฉันแล้วก็มาจอดขายข้างๆกันก็มีการทะเลาะกระทบกระทั่งกับยายบียายบีเลยไปตามญาติที่เป็นผู้ชายมาญาติก็
2: ม
1: าพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็เลยมีการทะเลาะกันทางฝั่งของตัวมือแทงก็หยิบมีดมาข่มขู่ว่าเอ้ยอย่าเข้ามานะไอ้นั่นก็คนตายก็เลยแบบ
2: ยื่นสีข้าง
1: ยื่นสีข้างให้บอกแทงเลยสุดท้ายแทงกันตายจริง
2: อ
1: ้าวโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
3: ดื่ม S26 Omega Plus
4: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
3: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
4: ต้องเลย
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
6: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
7: นี่ชุดแม่คะ
8: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
9: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มายเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
10: GWM Aura 5ยุคใหม่ของรถ SUV เริ่มขึ้นแล้วมาพร้อม2ขุมพลังใหม่ล่าสุด Next Generation HEV Feel Sport แต่ประหยัด
11: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV แถมโกโซฟาได้มากกว่าทุกเส้นทาง
12: ก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนใคร
13: กับ New Era SUV Aura 5 Redefine Your New Era
14: GWM ผมจะแต่งตั้งมาขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารแทนผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
15: ผมว่าคุณจำคนผิดแล้วแหละ
16: คุณคือคุณใหญ่ที่ฉันรัก
15: ผมคงหน้าเหมือนเขามากจนทำให้คุณสับสนได้ขนาดนี
17: ้ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ตระกูลจงไตรพัฒนาอยู่ในมือแกเป็นอันขาดที่นั่น
15: กูไม่คิดจะแย่งอะไรไปจากมึงอยู่แล
18: ้
15: ว
18: แต่มึงต้องยกมนต์มีนาให้กู
19: ที่ผมยอมอยู่ที่นี่คือแก้แค้นเฮมราสิริ
0: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
4: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
2: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
4: คุณ
2: พูดปกติ
0: ที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
17: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: ทิพรส
5: ที่ Home Pro และ Mega Home มีคอมฟี่เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 BTU เพียง 11,490 บาทซื้อวันนี้จัดส่งติดตั้งภายในวัน 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
7: ์ได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
14: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
6: ได้เหรอ
12: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
6: จริง
14: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย

0: ับสนุนโดยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
2: ครับ
1: ผมก็ทำตามสัญญาเรียบร้อยนะครับผมส่งเป็ดไปให้พิยุทธ์เรียบร้อยแล้ว นะครับพยุทธน่าจะได้ทานไปแล้วผมเห็นทานอยู
2: ่ใช่พ
1: ี่ยังติดอยู่2ตัวนะครับมีเป็ดย่างเกลือกับเป็ดพะโล
2: ้
1: เดี๋ยวจะรีบส่งไปให้นะครับพยุทธครับเนี่ยครับนะแต่ว่าต้องขออภัยพยุทธด้วยพอดีไอ้แบงค์ซ้ายมือคือแบงค์ที่ให้ไปซื้อไอ้แบงค์แบงค์น่าจะไม่ได้เอาน้ำจิ้มไปให้ก็ถามแบงค์บอกแบงค์ทำไมไม่เอาน้ำจิ้มไปให้แบงค์ตอบไงมั้ยอ๋อผมเห็นพยุทธก็มีน้ำตาแล้วครับ
2: โอ้ฮ
1: ะ
2: ยิ่งเจ็บปวดหรือเปล่าครับ
1: ไม่รู้อันนี้พี่ไม่ได้พูดนะแบงค์พูดนะ
2: เหรอคะ
1: เออ
2: ในถุงนั้นไม่มีน้ำจิ้มเหรอคะ
1: ไม่รู้โยนไปก่อนโยนให้แบงค์ไปก่อน
2: ค่ะ
1: โยนให้แบงค์ไปก่อน
2: เออ
1: เออ
2: ค่ะ
1: น
2: ี่
1: ฮะขอโทษนะพี่ยุทธผมไม่ได้ส่งน้ำจิ้มก็อย่างที่บอกแล้วครับแบงค์ก็บอกผมเห็นพี่ยุทธมีน้ำตาแล้วก็เลยไม่ได้น้ำจิ้มไปให้นะพี่ยุทธครับขอพี่กินอะไรก่อนน้องเฟิร์นก็บอกโอ้อยากให้แพ้ตลอดจะได้กินเป็ดเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้ตลอดเลยทุกซีซั่นจากนี้ไป
2: ค่ะ
1: นะ
2: ค่ะพี่ยุทธบอกว่าดมดูพี่ยุทธบอกหอมหอมค่ะพี่ยุทธบอกว่าพี่ยุทธสั่งข้าวต้มไว้ก็ได้กินกับเป็ดอันนี้เลยค่ะของพี่หนุ่มแต่อันนี้ย่างเฉยๆไม่ได้ย่างเกลือนะคะเห็นพี่ยุทธบอก
1: ค่ะเดี๋ยวย่างเกลือส่งไปอีก
2: ค่ะแล้วก็พะโล้อีก
1: พะโล้ด้วย
2: ค่ะ
1: แต่จะไม่ลืมน้ำจิ้มนะขอจะไม่ลืมน้ำจิ้ม
2: ค่ะ
1: นะขอบคุณนะครับพี่ยุทธครับ
2: ค่ะ
1: อิ่มยุทธน่าจะอิ่มนะ
2: น่าจะนะคะในถุงไม่มีน้ำจิ้มหรอมันมีดำๆอยู่ไม่มี
1: ไม่รู
2: ้ไม่
1: รู้เราติต่างว่าไม่มีไง
2: ค่ะค่ะ
1: นะ
2: ค่ะ
1: อะไรนะ
2: มีเสียงม
1: ี
2: เสียงพี่ยุทธค่ะ
3: คุณกันชัยใช่ไหม
4: อุ้ยของจริงเหรอ
3: มาจากไหนไหนมาดูสิใครสั่ง
5: พี่หนุ่มฝากมาให้ครับ
3: พี่หนุ่มกันชัยนี่เหรอ
5: ใช่ครับ
4: พี่ยุทธแก่เลยค่ะ
3: รวมทาสีแดงมาด้วยไง
4: อุ้ยแดงจริงด้วย
3: แดงจริงด้วยไอ้เฟิร์น
4: แดงจริงด้วยอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะ
3: ฮะ
4: น่ากินมากค่ะ
3: ไม่มีปัญหาไอ้นมไอ้ไม่
4: ทาเกลือมาหรือเปล่าคะคุณพี
3: ่ไม่อันนี้เป็นเป็ดย่างแบบเป็ดย่างไม่ใช่เป็ดย่างเกลือถูกไหม
4: นี่เป็ดย่างธรรมดา
3: อันนี้ชอบนะดีไม่มีปัญหาเอาทุกแมตช์ได้ไหมแพ้ทุกแมตช์ก็ได้คุณจะกินจนกว่าอันสลัมจะออกเอานี่ไง
4: ยุดกินลงหรอ
3: บ้า
4: ไม่แต่กินแล้วมันไม่แสลงใจเหรอคะ
3: ไอ้เฟิร์น
4: ไม่หนูอยากรู้จริงๆ
3: หอมไหมอ่ะ
4: หอมมากแบ่งหนู
3: ด
4: ้วยนะคะ
3: ดมดู
4: อยากรู้ว่ามีกลิ่นเกลือป่ะ
3: เข้ากับอาหารมื้อวันนี้เลยคือพี่ได้สั่งข้าวต้ม
4: ค่ะ
3: โคตรดีเลยหย่อนน้ำข้าวต้มกินกับเป็ดขอบคุณมากขอบคุณมากฝากไปขอบคุณด้วยแล้วก็บอกเลยนะปีหน้านะอย่างน้อยมีสองครั้งที่เจอกันอ่ะขอเป็ดย่างนะ
4: โอ้ยงั้นอย่างนี้แพ้ตลอดเลยหนูได้กินด้วย
3: ไอ้เฟิร์นฮะ
1: โอเค
4: แพ้ไม่ค่ะหนูขอกินด้วย
1: ยินดีครับพี่ยุทธครับ
2: พี่หนุ่มพร้อมส่งไปให้ตลอด
1: พร้อมส่งไปให้นะครับแล้วก็ล้อได้ตลอดนะครับ7070077070ล้อไปเลยล้อไปเลยผมขอแค่นี้แหละ321021ของผมชนะไปอย่างเงี้ยผมโอเคทุกซีซั่น
2: อะ
1: แต่ล้อ70ไปตลอดเลยชีวิตก็ได้แต่ขอชนะอย่างนี้ตลอดเหมือนกันนะ
2: ค่ะ3210
1: เนี่ยผมขออย่างเงี้ยแค่นี้พอละ
2: ค่ะ
1: มีความสุขละ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: ครั้งหน้าอย่าลืมน้ำจิ้ม
1: ครับต้องใช้เหรอ
2: เออไม่ต้อง

0: เพราะว่ามีน้ำตาใช่ไหม
1: โอเคไปอ่านข่าวต่อนะครับ
0: มีคนแซวด้วยว่าถ้าครั้งหน้ามีน้ำจิ้มก็ต้องเอาถ้วยไปด้วยเพราะพี่ยุทธไม่มีถ้วย
1: อ๋อคุณก็ได้ถ้วยไปบ่อยแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ก็ได้ถ้วยไปบ่อยแล้วไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: นะ
0: ดูเรื่องเพื่อนบ้านค่ะปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังค่ะสองแม่ลูกก็เข้าไปเตือนบอกว่าอยากให้เปิดเบาๆหน่อยปรากฏว่าอีกฝ่ายไม่พอใจใช้ขวดเบียร์ตีหัวแตกเลยค่ะเหตุการณ์นี้เดี๋ยวดูคลิปก่อนก็ได้อันนี้เป็นคลิปที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายต่อหน้าตำรวจ
2: บอกให้ข้าไหนอะไรไปทำแผลก่อนเลย
0: ค่ะเหตุการณ์นี้ทางผู้เสียหายคือคุณภคินีอายุ54ปีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวเธอ

0: ย่างที่เห็นในคลิปเลยคือเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจนะคะตำรวจมาระงับเหตุแต่คู่กรณีก็ยังก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมากๆนะฮะเปิดเกือบทุกวันคนที่บ้านเนี่ยเข้าไปขอร้องนะครับคือทุกครั้งเลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เคยลดเสียงให้เลยหลังเกิดเหตุครับไปแจ้งความไว้เรียบร้อยคดีอยู่ระหว่างการรอใบชันสูตรนะครับแล้วก็ผลจากทางนิติเวชว่าบาดแผลนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลังเกิดเหตุตนเองเนี่ยหวาดกลัวมากนะครับต้องติดกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นกล้องที่จับการเคลื่อนไหวด้วยนะครับพอมีความเคลื่อนไหวเนี่ยกล้องจะแจ้งเตือนทันทีพอเปิดดูก็พบว่ามีการตะโกนโวกเวกโวยวายมีการร้องเพลงนอกจากนี้ครับบางวันเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักตีสามตีสี่ก็จะมีวัยรุ่นเนี่ยนะฮะมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านมาแอบถ่ายทะเบียนรถบ้างมองไปใน

0: เหมือนกันลองฟังดูครับลูกชายครับ
1: ตอนนั้นผมกำลังจะเข้านอนครับแล้วก็ได้ยินเสียงแม่แบบเสียงดังครับกำลังแบบมีปากเสียงอะไรก็เลยลงมาภาพที่เห็นก็คือเห็นนายเปียกกำลังดันแม่เข้าไปในวงชุลมุนอะไรครับแล้วแม่ก็เลยโดนตีหัวแตกมาตั้งแต่ตรงนั้นแหละครับพอทีนี้เห็นแม่หัวแตกก็จะพาแม่ไปโรงพยาบาลกลับมาล่นมาถอยมาด้านบ้านเนี่ยครับพวกเขาพยายามเข้ามารุมทำร้ายแม่ต่อเอาขวดมาตีแม่ผมก็เลยเข้าไปรัดไว้นายเปียกนะครับก็เลยโดน
2: เขาตี
1: โดนเขาตีเข้ามาแทน
2: เห็นว่าวันนั้นตีต่อหน้าตำรวจเลยใช่ไหม
1: ต่อหน้าตำรวจ6นายครับตำรวจมาแล้ว
2: ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ทำอะไรครับ
2: ไม่ห้ามไม่อะไรเลยห้าม
1: ไม่ได้ห้ามครับ
2: เรื่องนี้เราอยากให้ตำรวจดำเนินการยังไงบ้าง
1: ก็ช่วยแบบให้ผมมีความปลอดภัยมากนะครับ
3: ผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้าของคดีนี้กับสารวัตรป้องกันปราบปรามของสภ.บางกรวยพันตำรวจโทธนเดชสมสุขท่านบอกว่าวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางเข้าไประงับเหตุก็ไปถึงมีคนจำนวนมากมีปากเสียงกันแล้วก็มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนเจ้าหน้าที่ก็แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันตอนเกิดเหตุมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยเหตุเริ่มมาจากมีการส่งเสียงดังแล้วอีกฝ่ายเข้าไปเตือนให้เงียบตอนนี้นำตัวทั้งสองฝ่ายมาดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวคนเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางกรวยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจส่วนฝ่ายคนก่อเหตุก็แจ้งความเหมือนกันได้สอบปากคำไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรอแจ้งข้อหาและรอผลการตรวจร่างกายหลังเกิดเหตุทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องหาแนวทางในการป้องกันเดี๋ยวจัดชุดสายตรวจลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางประธานชุมชนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นระยะป้องกันให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
4: ของการดำเนินคดีนะครับเราก็ได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับมาเพื่อที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาในการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนะครับซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นฝั่งของทางแม่กับลูกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันตามตำรวจเรานะครับทราบชื่อทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งสองฝ่ายแจ้งความซึ่งกันและกันนะครับว่าทางฝั่งฝ่ายต่างคนต่างโดนทำร้ายในเคสนี้ครับทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งไว้ทั้งสองฝั่งแล้วก็จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝั่งมาเพื่อรับทราบข้อว่าหรือว่ามาเจรจามาตกลงในซึ่งกันและกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไงในการเมื่อกันเรื่องเหตุที่ว่าผู้เสียหายบอกว่าอาจจะได้รับการคุกคามจากฝั่งตรงข้ามหรือว่าคู่กรณีนะครับทางเราจะจัดสายตรวจเข้าไปดำเนินการตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับคู่กรณีหรือผู้เสียหาย
3: ค่ะก็ทางตำรวจบอกนะคะว่าที่คู่กรณีเคยร้องว่าอีกฝ่ายหนึ่งเปิดเพลงเสียงดังก่อนหน้านี้ถูกปรับไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะส่วนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าที่เปิดเพลงเสียงดังเพราะว่ามีการจัดงานวันเกิดแล้วมีการขออนุญาตถูกต้องด้วยค่ะ
0: เนี่ยจะฆ่ากันตายเนี่ย
3: ปัญหาเพื่อนบ้าน
0: เห็นไหมเวลาที่เราทำโหนกระแสก็จะมีคนมาบอกอย่างนี้แหละฮะทำอยู่ได้ไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เห็นให้อะไรกับสังคมเนี่ยเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยนู่นนี่นั่นทำไมไม่ทำเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเนี่ยสุดท้ายก็ฆ่ากันตาย
3: ค่ะ
0: อันเนี้ยใกล้แล้วนะ
3: อันนี้คือบาดเจ็บเย็บไป30เข็ม
0: เห็นไหมบางคนเนี่ยออกมายิงกันโอ้โหแบบ
3: ค่ะ
0: เป็นเพื่อนบ้านน่ะอยู่บ้านติดกันออกมาจำได้ไหมหมวย
3: จำได
0: ้ยิงเสร็จยิงตัวเองตาย
3: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาที่มันแก้ลำบากมากนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทางภาครัฐเองก็ช่วยได้นะ
3: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเอาจริงเอาจังจริงๆอ่ะ
3: ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: เรื่องเสียงเกิดขึ้นหลายพื้นที่อะค่ะเปิดเพลงเสียงดัง
0: บางทีแบบอย่างครั้งที่แล้วทำที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่วันนั้นพี่ไม่มาพี่หมวยทำหุ่นกระแสจำได้ปะ
3: จำได้จำได
0: ้ไปอยู่ติดกับร้าน
3: ที่
0: เป
3: ิ
0: ดเป็นร้านอาหารและเปิดเสียงดัง
3: ะ
0: นะฮะปรากฏเขาก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรร
3: ม
0: ศูนย์ดำรงธรรมที่เชียงใหม่เนี่ยบอกไงเชียงใหม่ใช่ไหม
3: เชียงใหม่ใช่ค่ะ
0: เชียงใหม่นะ
3: ร้านอยู่เชียงใหม่
0: ศูนย์ดำรงธรรมบอกไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อไอ้เครื่องวัดเสียงเนี่ยมีอยู่แค่2เครื่อง
3: ใช
0: ่ไม่อยู่รอไปก่อนนะ
3: ค่ะ
0: รอไปนานแค่ไหน
3: รอไปนานแล้วก็โอ้โหนาน
0: หลายเดือน6-7เดือนอย่างนั้นเลย
3: ค่ะจนมาเกิดเหตุนะคะแล้วก็เขาบอกว่า มีเจ้าหน้าที่ลงไปแต่เป็นเครื่องวัดที่ทางเอกชนติดไปที่ร้านเขาเพราะฉะนั้นพอลงไปทีไรมันก็เลยไม่เคยเกิน

0: เนี่ยเสียงก็ไม่เกินตามที่เขาแบบเขาตั้งไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายเนี่ยทางร้านเองพอเห็นว่าทางเจ้าของบ้านไปร้องกลายเป็นว่ามาคุกคาม
1: ใช่
0: มากดกิ่งบ้านเขาเปลี่ยนเวลามากดมาถ่ายรูปชะโง่เยอะแยะมากมายไม่รู้ไปถึงไหนนะเรื่องนี
1: ้
0: น่าจะตามดูหน่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมถึงได้เห็นเนี่ยลองดูดิฮะคือมันเป็นหาที่มันแก้ลำบากมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวไปมีเขาส่งเอาเป็ดมาให้ด้วย
1: เอามาอีกเหรอคะ
0: มาให้เราตรงนี้อยู
1: ่เอาเหรอเหรอคะ
0: เห็นไหมของดี
1: เหรอคะ
0: อร่อย
1: ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มใช่ไหม
0: สั่งมาจากแมนเชสเตอร์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรติโนลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรติโนลด้วยเทียเรติโนลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชิ้นวัสดุถึง20พฤษภาคมนี
3: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่าง
5: เที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาต่อคอสารจีน4กว่า

0: ผู้ชมครับเมื่อวานนำเสนอเรื่องราวเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับถูกแฟนสาวเป็นอดีตนะฮะอดีตแฟนสาวเนี่ยสาดน้ำกรดนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยผ่านไป 8-9 เดือนแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยคดีไม่ได้คืบนะครับผู้ชมครับนี่คือหมิวเป็นผู้ก่อเหตุผู้ชมครับเดินไปแล้วก็สาดแบบนี้เลยฮะผู้ชมครับคือตอนนั้นเนี่ยตัวน้องผู้ชายเองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นพนักงาน
1: จัดเรียงสินค้าค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วไปสาดแบบนี้ผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้น10สิงหาคม68ครับ9โมงครับทางฝั่งของตัวคุณหมิวหรือว่าชื่อจริงชื่อนิชานะครับเป็นอดีตแฟนสาวตอนนั้นอายุแค่19ปีนะฮะ

ผู้ชมครับเนี่ยพอสารแล้วไปเลยครับส่วนคิวเองเนี่ยวิ่งไปที่ห้องน้ำนะครับแล้วก็ถอดเสื้อออกเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยล้างตัวเพราะว่าปวดแสบปวดร้อนจากน้ำกรดก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนั้นหมิวไปมอบตัวตำรวจทันทีนะครับที่สภ.บางแก้วหลังจากนั้นครับได้รับการปล่อยตัวออกมาแต่จนถึงวันนี้ครับผ่านไป8เดือนกว่าแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยครับสำนวนก็ยังไม่มีการส่งฟ้องสอบปากคำคิวไปแค่ครั้งเดียวนะครับพอโทรไปถามพนักงานสอบสวนบอกรอไปก่อนเถอะรอไปก่อนบอกแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ครับทนายอาสาพาคิวครับไปติดตามความคืบหน้าที่สภ.บางแก้วนะครับและมีการเตรียมฟ้องแพ่งฐานละเมิดกับครอบครัวของหมิวด้วยขณะที่ทีมข่าวติดต่อหมิวนะครับเธอยอมรับครับว่าเธอเองเนี่ยเคยคบหากับคิวเป็นผู้บาดเจ็บประมาณสัก3เดือน

0: ความคืบหน้านะง่ายๆฮะช่องข้างมี
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเวลาพิมพ์ทำไมก็แค่เลื่อนไป
1: ค่ะ
0: เป็นครับ
1: นักข่าวเองยังถามหมิวด้วยเพราะว่าได้เจอกันเมื่อวานนี้ก็ถามเรื่องการทุบทำลายมอเตอร์ไซค์ค่ะหมิวยืนยันนะคะว่าคิวไปทุบรถของเธอก่อนไฟหน้ารถแตกหมิวบอกว่าเขามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเราก็ไปแจ้งความเราด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแชทอะค่ะคือมันมีแชทที่เมื่อวานเปิดให้ดูที่ตำรวจชวนเธอไปกินข้าวนี่เป็นแชทนี้ค่ะเนี่ยเขาไม่ตอบเขาเป็นตำรวจรับเรื่องฝั่งคิวเขาพูดแปลกๆชอบทักมาชวนไปกินข้าวทางหมิวชี้แจงแบบนี้ว่าก็เป็นไปตามจริงอย่างแชทเลยคือตำรวจนายนี้เป็นตำรวจที่รู้จักการเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งก็คอยให้คำปรึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีขณะที่มันมีภาพนิ่งที่เธอโพสค่ะเป็นภาพเหมือนเอาน้ำกรดมาหยอดมาหยดที่ขาหมิวยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้หยดใส่ขาตัวเองแต่ว่ามันเป็นน้ำกรดที่กระเด็นมาโดนที่ขาตอนที่เธอก่อเหตุ

0: แล้วก็อีกคนหนึ่งผู้หญิงน้องผู้หญิงนี่คือเป็นแฟนใหม่ใช่ไหมสวัสดีเป็นแฟนใหม่เหรอ
1: แฟนใหม่ค่ะอ
0: ยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นไหม
1: วันที่ศาลหนูหยุดค่ะพี่เป็นวันหยุดของหนูวันอาทิตย
0: ์
1: อยู่ในเหตุการณ
0: ์คบหากันอยู่นานกันหรือยังหรือยังไง
1: เกือบปีแล้วค่ะพี่ปีนี้ครบปีแล้วค่ะ
0: แล้วตัวน้องไปคบซ้อนหรือ เปล่า
2: ไม่ได้คบซ้อนครับ
0: หนูไม่ได้คบซ้อนใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะนี่ผมแบบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยครับ
0: ไม่ใช่ดิแล้วกับทางนู้นอ่ะ
1: ก่อน
2: อันนั้นเลิกแล้วครับเลิกไปช่วงประมาณ2เดือนได้ครับ
0: แล้วถึงมาคบคนนี้
2: ใช่ครับ
0: นี่ยืนยันใช่ไหม
2: ใช่ครับยืนยัน
0: เพราะทางนู้นเนี่ยเขาอ้างว่าคุณเองเนี่ยไปแอบคบกันเขาเลยโกรธเอาน้ำกรดไปสาด
2: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แต่สุดท้ายจะยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาน้ำกรดไปสาดใครก็ว่ากันไปด้วยเรื่องอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะครับ
3: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเฟรชวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กครีม

0: ดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวนะฮะของน้องผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อน้องคิวคิวเนี่ยในอดีตมีแฟนชื่อหมิวนะครับหมิวเนี่ยอายุ19นั่นเองคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีเรื่องบาดหมางนะฮะในระหว่างที่คบกันทำให้หมิวเองเนี่ยบุกไปถึงที่ทำงานของคิวนะครับแล้วก็เอาน้ำกรดเนี่ยไปสาดคิวเวลาผ่านไปใน 8-9 เดือนแล้วผู้ชมครับคดีเนี่ยไม่คืบหน้าเลยนะครับวันนี้คิวก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของผู้เสียหายครับคุณคิวแล้วก็คุณปลายฝนนะครับเป็นแฟนของทางผู้เสียหายนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับหรือหมอหมูนะครับแพทย์

0: มา
1: ใช่ครับแล้วก็ผมก็เป็นคนพาไปหาหม
0: อ
1: แต่ว่าอันนั้นน่ะคือไม่ได้ความดีคือเขาบอกผมเป็นคนทำร้ายเขามันกลับกันเลยพี
0: ่หมายความว่าไง
1: เหมือนว่าเขาเป็นคนไปคนเดียวที่ไปหาแฟนเขาเขาไปคนเดียวแต่ผมมาอยู่ที่ห้องแต่กลับมาเขาโดนทำร้ายมาพวกโชคเนี่ยเลือด
0: เขาไปบอกใครว่าคุณทำร้าย
1: ไปบอกกับพวกเพื่อนๆเขาครับ
0: ว่าโดนไอ้คิวตบมา
1: ใช่ครับมานั้น
0: ซึ่งเราไม่ได้ตบแต่เป็นแฟนเก่าเขา
1: ใช่ครับเป็นแฟนเก่าของเขาทำ
0: เออแล้วยังไงต่อ
1: แล้วพอหลังจากนั้นมาก็แบบเหตุการณ์ปกติแล้วก็จะมีช่วงนึงมันผมจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนี
0: ้
1: ครับแต่นั้นผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรผมให้อภัยเหมือนให้เขาปรับตัวอีกรอบนึงแล้วพอมาเหมือนครั้งที่3นี่เขา
0: เดี๋ยวนะลูกขอย้อนกลับไปช่วงนั้นเป็นเดือนไหนที่หนูคบกับเขาเนี่ย
1: เดือน
0: ปีไหนจำได้ไหมปี
1: ที
0: ่
1: แล้ว
0: น
1: ะ
0: ปีที่แล้วประมาณเดือนไหนจำได้ไหม
1: น่าจะช่วงเดือนเมษา
0: ปีที่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคช่วงสงกรานต
1: ์ใช่ครับประมาณก่อนช่วงสงกรานต์ได้ประมาณ
0: มกรากุมภามีนาเมษาม
1: ีนาน่าจะช่วงปลายเดือนมีนาครับ
0: ปลายมีนานะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคปลายมีนาแล้วก็คือเขา2ครั้งแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครั้งที่3มันเกิดอะไร
1: ครั้งที่3ผมทำงานอยู่แล้วเขาโทรมาบอกเขาเวียนหัวผมเลยถามว่าเขาเป็น

0: ดนต่อยปากเลือดกบปากเลย
1: เนื่องจากอะไร
0: ก็เนื่องจากไปบอกหมอที่เขาดึงสายน้ำเกลือออกเนี่ยนะครับ
2: เขาโกรธ
0: ใช่ครับโกรธที่ผมไปแจ้งพยาบาล
1: ผมว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่น้องพูดผมว่าหมิวแปลก
3: ๆดูอารมณ์รุนแรง
1: อารมณ์รุนแรงดูอารมณ์รุนแรง
0: แล้วพอกลับมาจากนั้นอีกกลับมาถึงห้องก็เหตุการณ์ปกติมาแล้วมีช่วงนึงเหมือนทะเลาะกันนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนทำลายข้าวของอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไม้กวาดไล่ฟาดผมก็ออกมาทางประตูเขาปิดประตูก็แทกแขนจนแขนบวมพักหนึ่งนั่นแหละพอหลังจากนั้นมาผมก็ตัดสินใจออกมา
1: เลิกเลย
0: ครับ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหว
1: เพราะทนพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ไม่ไหว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นเขาไปทำอะไร
0: หลังจากนั้นก็ผมก็แบบออกมาแบบไม่มีอะไรเลยผมก็ขออยู่กับแม่ของลูกผมก็คือติดต่อไปขออยู่แบบที่พักอะครับ
1: คุณเคยมีเมียมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: มีเมียมาแล้ว
0: ใช่
1: แล้วมีลูกติดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ลูกอยู่กับเมีย
0: ลูกอยู่กับแม่ผมครับ
1: อ๋อลูกอยู่กับแม่คุณ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณเลิกกับหมิวเสร็จคุณก็เลยบอกว่าติดต่อไปหาเมียเก่า
0: ใช่ครับ
1: บอกเธอขอหลบไปอยู่ด้วยหน่อยได้ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นแบบไม่มีเลยพี่ไม่มีอะไรเลยมีเสื้อผ้ากระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็รองเท้าก็ไม่มีใส่ออกมาตัวเปล่าเลยออกมาอยู่ข้างถนนพักนึงก็เลยตัดสินใจโทรหาแฟนเก่าเพราะว่าผมมาขอไปพักอยู่ด้วยสักพักนึงประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมก็ได้โทรไปบอกทางพ่อเขาอ่ะพ่อเขาก็เลยบอกว่าลูกเขาอ่ะมีอาการอารมณ์รุนแรงนะถ้าอยู่กันไม่ได้ให้หนีไปเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นถ้าจะไปให้หนีไปเลยเขาพูดอย่างนี้ตัวพ่อเขานะครับ
1: พ่อของหมิวนะ
0: ใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะสักพักนึงเขาก็มาทุบรถผมนี่แหละแต่เขาบอกว่า
1: ทุบรถอะไร
0: ทุบรถมอไซค์
1: รถมอไซค์นะเขาทุบที่ไหน
0: ที่ทำงานเลยครับในที่ทำงานผมก็ทำงานอยู่ตอนนั้นแล้วมีคนเดินบอกว่ารถผมมาโดนทุบผมก็วิ่งออกมาดูแล้วเขาผมก็เลยขอกล้องเขาดูทีเนี้ยเห็นรถแบบชัดเจนหมดเลยว่าเป็นตัวเขาเป็นรถเขาเลย
1: เรามีไหมเรามีไหมทีมงาน
0: ตัวภาพกล้องตัวนั้นอ่ะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่
1: มี
0: ให้ถ่าย
1: มีป่ะอ๋อไม่มีนะ
0: ใช่ครับตอนคดีทุบรถไม่มี
1: อ๋อไปแจ้งความนะ
0: ได้ไปแจ้งความครับมีรูปอยู่มีเป็นรูปมา
1: อ๋อเป็นรูปมานะ
0: ใช่ครับเป็นรูปภาพ
1: โอเคนี่นะแสดงว่านั้นคุณไปดูกล้องแต่คุณไม่ได้ขอเข้ามา
0: ใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องทำเรื่องขอจากสำนักงานใหญ่อีกทีนึง
1: โอเครถพังเลย
0: พังครับ
1: แต่เห็นบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ในช่วงที่คุณขอเลิกเนี่ยเขาส่งมาขอตามง้อคุณใช่ไหม
0: ใช่ครับมี
1: เป็นแชทใช่ไหม
0: เป็นแชท
1: อ้าวลองดูสินี่ฮะคุณผู้ชมครับคุณบอกเลยบอกไม่เจอกันใหม่นะ
0: ใช่ครับ
1: เธอไม่กลับมาหรอกเชื่อฉันสิ
0: โอ้ครับ
1: การที่เธอจะไม่กลับมาฉันเข้าใจเหตุผลของเธอนะคะอย่าคิดมากนะคะคนเก่งหนูจะเป็นคนเก่งในสายตาเธอนะแล้วก็ส่งว่าครับคุณส่งไปว่าครับ
0: ใช่ครับ
1: โหขนลุกเลยเนี่ย
2: ให้หัวใจ
1: เลยให้หัวใจเนี่ยขนลุกเลยนี่นะนี่เขาส่งคุณส่งลูกอะไรเนี่ยไม่ต้องร้องคืออะไรนี่อะไรคุณส่งรูปนี้ให้เขาเหรออ
0: ันนี้เป็นเหมือนวิดีโอครับส่งไป
1: ให้เขา
0: ใช่ครับ
1: ส่งไปให้เขาทำไม
0: ว่าอะไรนะ
1: ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวก็จะได้เจอกันใหม่
0: ใช่ครับ
1: หนูรักที่สุดหนูแค่มาทบทวนและปรับปรุงข้อเสียของตัวเองแล้วก็ร้องไห้ส่งรูปหัวใจให้มีไหมนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: มีสายเรียกเข้าจากคือโปรดก็คือหมิวนั่นแหละถูกไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์แล้วผมลบหมดเลย
1: อ๋อลบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เธอขอเหตุผลหน่อยทำไมบล็อกหนูนี่แค่นี้นะอ่ะโอเคแสดงว่าคอยพยายามตามหาพยายามอย่างนี้ตลอด
0: ใช่ครับ
1: แต่คุณไม่เอาแล้ว
0: เคยมีแบบมาที่ทำงานมีมารอแบบที่ทำงานด้วยมาดักรอที่ทำงานเงี้ยเพื่อแบบจะมาง้ออะไรประมาณเนี้ย
1: สุดท้ายแล้วก็คือเหตุการณ์มันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็โอเคอาจจะมาตามรังควานบ้างมาดูไม่ดีบ้างแต่คุณก็ปฏิเสธตลอดพอไปทุบรถเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรต่ออีกไหม
0: พอหลังจากทุบรถเสร็จก็คดีก็เงียบไปพักหนึ่งเรื่องทุบรถแต่ผมก็โทรตามตลอดแหละ
1: โทรตามตำรวจตลอดที่ไหนฮะ
0: ใช่ครับที่สภ.บางแก้วครับ
1: ที่บางแก้วนะ
0: แล้วก็จะมีวันนั้นผมไปซื้อข้าวกาตอนนั้นผมคบกับแฟนใหม่แล้ว
1: ออกมาเจอกันแล้ว
0: ใช่ครับเจอกันแล้ว
1: แล้วคุณเล่าเรื่องหมิวให้ฟังไหม
0: ไม่ได้เล่าครับ
1: ไม่ได้เล่าให้ฟังเลยคุณไม่รู้เรื่องเลย
4: ไม่รู้เรื่องค่ะ
1: โอเคแสดงคุณมาคบกับคนนี้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้คบตอนที่มีหมิวอยู่นะ
0: ใช่ครับยืนยันครับ
1: ล้านเปอร์เซ็นต์นะ
0: ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
1: โอเคอ่ะจากนั้นพอเลิกกับหมิวคุณก็เลยมาคบกับคนนี้
0: ใช่ครับ
1: ยังไงต่อ
0: แล้ววันนั้นอ่ะชวนกันไปซื้อข้าวที่โลตัสครับ

0: แต่ทีเนี้ยไปเจอเขาอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปถามเรื่องแบบว่าคดีรถผมเป็นยังไงจะเข้าไปไกลเกลี่ยเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทางตำรวจได้แจ้งว่าโทรไปแล้วเขาตัวเขาอ่ะไม่ยอมเข้ามาไกลเกลี่ยครับจนแบบคดีมันยาวไปเลย
1: ครับ
0: แล้วพอรู้สึกว่าจะเป็นวันถัดมาเนี่ยแหละครับผมก็โดนศาลน้ำกด
1: วันนี้คุณไปเจอเขา
0: ใช่ครับ
1: วันพรุ่งนี้เขามาหาคุณเลยศาลน้ำกดเลย
0: เหมือนจะเข้าไปตอนเย็นแล้วแต่ว่าผมอ่ะวันนั้นเป็นวันหยุดงานผมก็เลยไม่เขาก็เลยไม่เจอตัวผม
1: มาเลยมาวันพรุ่งนี้
0: เดี๋ย
1: วก่อนนะเอาใหม่นะวันนั้นกลางวันคุณไปกับแฟน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเจอเขาที่ตลาด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมไปเจอที่ตลาดช่วงกลางวันนะ
0: ใช่ครับ
1: เสร็จปุ๊บคุณเจอเขาคุณเดินไปถามหมิวตกลงเมื่อไหร่จะเข้าไปเคลียร์เรื่องรถที
0: ่
1: ทุบรถเรา
0: ใช่ครับ
1: หมิวไม่ตอบ
0: เพราะตัวเขาเองติดต่อไม่ได้เลยผมทักแชทไปก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่อ่าน
1: แต่หมิวเนี่ยเห็นว่าคุณไปกับแฟนใหม่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นเขาเห็นด้วย
0: เห็นครับ
1: เสร็จพอคุณไปถามเขาแบบนี้เขาก็ไม่ตอบอะไร
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่ายังไง
0: เขาตอบมาเขาตอบมาว่าไม่คุยกับแฟนใหม่ผมนะจะคุยแค่กับผมคนเดียว
1: เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: แยกย้ายวันนั้นก็แยกย้ายกันไปเย็นปุ๊บหมิวไปหาคุณที่ทำงานเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนั้นน่ะคุณไม่ได้ไปทำงานเพราะคุณ

0: ไข้ถือว่าช้าเลย
1: ช้าเพราะว่าน้ำกรดมันเริ่มกัดก่อนละแม้กระทั่งเสื้อยัง
0: ไ
1: หลเหลวไหลเลยมันเนื้อเยื่อต่างๆมันก็โดนกัดก่อนยิ่งนานยิ่งลึกนะครับพี่หนุ่มเพราะถ้าเกิดว่าตั้งแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยได้ล้างทันทีเลยนะมันก็จะดีขึ้นกว่านี
0: ้ครับเอ๊ะผมถามนิดนึงน้ำกรดมันโดนเสื้อมันไหลเป็นน้ำตามไปเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือเป็นกรดนะฮะมันก็กัดก่อนหมดคราวนี้พอกัดก่อนตัวเสื้อเนี่ยโชคดีที่น้องก็ถอดออกเพราะถ้าไม่ถอดออกมันก็คือไอ้ตัวน้ำกรดมันก็ยังอมอยู่ในเสื้อชุ่มอยู
0: ่
1: มันก็ยิ่งกัดลึกลงไปเรื่อยๆเพราะยิ่งเวลาผ่านไปนักเท่าไหร่เนี่ยน้ำกรดมันก็จะกัดตรงผิวหนังเนื้อเยื่อเนี่ยลงไปลึกมากเท่านั้นนะครับมันก็จะเสี่ยงมากกว่านี้เยอะเลยโชคดีที่ถอดออกก่อนด้วย
2: แต่มันจะมีช่วงตรงนี้พี่มันพอมันละลายปุ๊บมันติด
1: แปะเลย
2: ใช่แปะไปเลยติดไปอย่างนั้นเลย
0: พี่ขออนุญาตเปิดภาพหลังเกิดเหตุได้ไหม
2: ได้
0: น้องเคยเห็นแล้วใช่ไหม
2: เคยเห็นแล้ว
0: ลองเปิดดูที
1: ่เนี่ย
2: อันนี้ตอนหนังลอกออกแล้วมันจะเป็นแบบพังผืดแข็ง
1: ๆอันนี้ภายหลังแล้วนะ
2: ใช่ครับอันนี้ภายหลัง
1: ภายหลังแล้ว
2: เพราะนี่คือรักษาเป็นแบบภาพที่มือนะครับ
0: โอ้โห
2: อีตรงขาวๆนะเป็นที่เสื้อติดครับ
0: ไอ้ขาวๆนั่นคือเสื้อติดเหรอ
2: ใช่ครับแต่ว่าขัดเสื้อออกไปแล้วเสื้อเหลือแบบเป็น
1: คราบ
0: หนัง
2: เป็น
1: แข
2: ็
1: งหนังตาย
2: ใช่ครับ
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเพราะเรื่องไม่ได้จบอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาล

0: ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: สิ่งสกปรกและเชื้อโรคนอกบ้านทำให้ต้องระวังและใส่ใจเพราะสำหรับคนที่มีความหมายเราจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาเดตต่อช่วยฆ่าเชื้อโรคปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตต
4: ่อช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิโดนทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้
5: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

0: มันติดมันติดตรงไหน
1: ติดช่วงนี้แล้วตรง
2: ข้อศอกแล้วก็ไหล่ด้วย
0: อันนี้นะครับขอโทษนะฮะอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นยังไงลูก
1: ตรงนี้จะเป็นแบบในภาพเลยพี่เป็นแบบแผลผุพองอยู่
2: มันคือเป็นเนื้อตายแล้วเขามีการขูดเนื้ออยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะมันก็เลยกลายทำให้เป็นแผลเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันติดเชื้อ
1: ใช่ครับมันจะติด
0: เป็นอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: แขนเป็นอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: คือต้องขูดออกแล้ว
2: ครับ
0: ทำไมถึงต้องขูดออก
2: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอยู่มันเป็นเนื้อตายอะครับมันมีโอกาสเป็นติดเชื้อเป็นหนองเป็นอะไร

0: ไปแสดงตนก่อน
1: เพราะเขาเจ็บอยู่
0: ใช่น่าจะไปแสดงตนก่อน
2: เพราะว่าเขาเข้าตอนแฟนผมเข้าไปก็เจอเขาแล้วตอนแฟนผมไปแจ้งความ
3: เขานั่งคุยกับตำรวจอยู
1: ่
3: ค่ะ
1: อ๋อนั่งคุยตำรวจวันเย็นวันนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะพาครอบครัวแฟนเข้าไปแล้วไปเจอเขานั่งคุยกันอยู่ค่ะใช่
1: แล้วยังไงต่อ
3: ก็นั่นแหละค่ะหนูโทรเข้าไปหาตำรวจว่าเนี่ยตอนนี้หนูอยู่หน้าสน.ไอ้คนทำเนี่ยคนก่อเหตุอยู่ไหนเขาบอกกลับไปแล้วแต่หนูเห็นว่าเขาอะนั่งอยู่เพราะว่าผู้หญิงอะนั่งหันหน้าออกมาแล้วสบตากันตอนที่หนูเดินเข้าไปหนูเห็นแล้วหนูเลยเดินออกมาก่อนแล้วบอกแม่บอกพี่สาวของเขาอะว่า
1: คนนี้ไง
3: อีกคนหนึ่งพี่แท้ๆของ
1: เ
3: ขาใช่บอกว่าให้ออกไปข้างนอกไปรอข้างนอกดีกว่าอะไรอย่างงี้ค่ะกลัวเขาปะทะกัน
1: ปรากฏหมิวออกไปเลย
3: ใช่เหมือนตำรวจเอาไปแอบหรือไปซ่อนที่ไหนไม่รู้แต่หนูนั่งอยู่ข้างหน้าหนูไม่เห็นเขาเดินออกมาทางหน้าสน.
1: แล้วหนูได้แจ้งความวันนั้นเลยถูกไหม
3: แจ้งค่ะหลังแฟนโดนหนูมาแจ้งก่อนแล้วเหมือนจับได้อีกทีตอนเย็นนี่หนูก็เข้าไปตอนเย็นเพราะว่าคนที่ทำงานอะโทรมาบอกว่าเขาจับได้แล้วแต่ตำรวจไม่บอกหนูเลยสักคำเดียวใช่แล้วพอหนูโทรไปถามเขาบอกว่ากลับบ้านไปแล้วหนูก็เลยเข้าไป
1: ไม่บอกว่าเขามามอบตัวเอง
3: นั่นแหละพี่พอคนที่ทำงานอะโทรมาบอกหนูซึ่งหนูไม่ทราบเลยว่ามอบตัวหรือว่าโดนจับหรือว่ายังไงใช่หนูก็เลยเข้าไปแต่ตอนก่อนหนูเข้าไปหนูโทรไปแล้วรอบนึงเขาบอกกลับไปแล้วพอหนูเข้าไปหนูก็ยังเห็นเขานั่งคุยกันอยู่เงี้ยพี
0: ่ก็แปลกๆตำรวจก็ไม่รู้ว่าเพราะตำรวจเขาอาจจะอยู่ที่ระหว่างการสอบสวนยังไม่มีข้อเท็จจริงหรือว่าอาจจะรับตัวไว้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเขาก็เลยบอกปฏิเสธไปแบบนั้นเพราะจริงๆตอนที่เขาบอกว่าตัวผู้หญิงไปแสดงตัวเนี่ยคือเรายังไม่ได้ไปแจ้งความถูกไหม
3: แจ้งแล้วค่ะ
0: แจ้งแล้วด้วย
3: แจ้งแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ก็แปลกๆตำรวจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องปกปิดผู้เสียหายด้วยว่าผู้กระทำผิดกลับไปแล้ว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ก็ไม่รู้เขานะว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นหรือว่าเขามองว่าตัวน้องอายุยังเท่าไหร่19ใช่ไหมที่เราบอก
3: 19
0: มันก็เป็นมันก็แต่จริงๆเป็น19ก็ขึ้นศาลใหญ่ละไม่ได้ศาลเยาวชนต้องเกิน18ก็คือกระทำผิดก็คือขึ้นศาลอาญาปกติ
4: ผมขออนุญาต
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
4: พี่ตุ๋ยนิดเดียวพี่ตุ๋ยอย่างนี้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนได้ปะ
0: ได้ครับได้ครับเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเป็นดุลพินิจ
1: แต่เขาไม่น่าจะไม่ได้ประกันเขาไม่ประกัน
0: คือมันเป็นวันแรกที่เขากระทำความผิดแล้วอาจจะมีการแจ้งความแล้วก็เหมือนว่าเขาไปแสดงตัวเองด้วยหรืออาจจะมีการติดต่อได้ก็เลยพาเข้าไปทีนี้เป็นดุลพินิจพนักงานสอบสวนทีนี้ถ้าเขาไม่มีพฤติการหลบหนีส่วนใหญ่ก็จะให้ประกัน
1: ครับ
0: แ
1: ต่ที่แน่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยหลังจากวันนั้นที่หมิวก้าวออกจากสภ.ไปออกจากโรงพักไปเนี่ยวันนั้นถึงวันนี้8เดือนกว่าด้วยกลิบ
3: กลิบค่ะ

0: 5 Redefine your new era
1: GWM ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
2: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสง

0: นี่ยคือเขารอผ่าอยู่ผ่าต้องรอแล้วเดี๋ยวรอผ่า
1: ต้องรอให้มันแห้งแบบแห้งเป็นแบบนี้พี่ถึงจะผ่าได้ก็คือตอนนี้ก็ต้องรักษาล้างแผลไปเรื่อยๆ
2: โอ้โหดูจากที่พูดใจคุณสู้สู้ไหว
1: ท้อเหมือนกันพี
3: ่มีท้อเหมือนกันใช่
1: ไหมช่วงแรกท้อมันแบบนอนนะพี่นอนขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วลูกก็แบบเพิ่งตอนนั้นได้ขวบกว่าลูกก็ต้องกินนมคิดมากอยู่แล้วก็เหมือนรอบที่สามตอนเข้าห้องผ่าตัดเหมือนตื่นมาพี่สายเต็มตัวเลยคนเรียกแต่เราตอบเขาไม่ได้หมอเข้ามาเรียกแฟนเข้ามาเรียกตอบเขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องพอวันท้อพี่พอช่วงเที่ยงตอนหมอมาตรวจมันเขาพูดว่าผมหยุดหายใจตอนนั้นผมก็คิดในใจว่าทำไมแบบถ้าตายก็ตายไปเลยพี่ถ้าอยู่ก็อยู่แบบให้มันสภาพดีกว่านี้เพราะทุกวันนี้ก็รู้สึกเป็นภาระพี่พูดตรงๆเลย
0: ให้กำลังใจ

0: นะคะตัวเนื้อเซรั่มตัวนี้ค่ะคือเขาจะเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงผิวเราอย่างตรงจุดเลยนะคะพี่แล้วก็เนื้อบางเบาซึมเร็วนะคะพอเราทาเซรั่มปุ๊บเราก็ตามด้วยตัวนิสสิตครีมตัวนี้เลยค่ะเพื่อให้เติมความชุ่มชื้นนะคะล็อกน้ำในผิวเนี่ยให้อยู่เลยนะคะพอผิวเราชุ่มชื้นเพียงพอแล้วนะคะสิ่งที่แอนสัมผัสได้กับตัวเองเลยก็คือเรื่องของฝ้านะคะหรือว่าจุดด่างดำที่เคยกังวลเนี่ยมันค่อยๆแลดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นดีมากๆเลยค่ะแล้วต้องใช้คู่กันนะคะเช้าเย็นนะคะเป็นประจำสิ่งที่ทำให้แบรนด์นิสสิตแตกต่างจากครีมทั่วไปก็คือสารสกัดค่ะของเขาเป็นเกลือชมพูนะคะที่อุดมไปด้วยนะคะแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผิวเยอะมากๆช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะที่ดูหมองคล้ำเหนื่อยล้าให้กลับมากระจ่างใสและเซตนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะคะยังมีครีมนะคะซองชมพูค่ะตัวนี้คือแบบดีมากเลยนะคะวันไหนเนี่ยที่เราอยากจะให้ผิวเราเนี่ยแลดูกระจ่างใสมีออร่านะคะดูอมชมพูสุขภาพดีก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ
1: ทาแ
0: ล้วใช่ค่ะตัวผิวไบรท์ออร่าเลยค่ะ

0: แอนเยอะขนาดนี้ต้องราคาหลักพันแน่นอนเซตนี้ไม่ค่ะวันนี้โชคดีมากๆค่ะทุกคนที่ดูรายการหนกระแสอยู่บอกได้เลยนะคะว่าโชคดีมากวันนี้นะคะแอนจัดให้ทั้งหมดนี้ที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเซรั่มเปปไทด์ได้2ขวดนะคะแล้วก็ครีมทาฟ้า2กระปุกเกลือชมพู4ก้อนนะคะแล้วก็จะมีครีมซองผิวไบรท์นะคะอีก3ซองทั้งหมด11ชิ้นราคาเพียง990บาทค่ะพี่หนุ่มตกชิ้นละไม่ถึง200บาทค่ะปกติซื้อแยกกันนะคะชิ้นเนี่ยประมาณ290บาทคืออยากจะบอกว่าวันนี้คือเป็นการคืนกำไรให้กับทุกคนจริงๆค่ะรีบทักนะคะทุกคนหรือว่าโทรมาที่เบอร์028523636หรือว่าแอดไลน์นะคะแอดนิสิตค่ะแอดนะคะ NISIT นะคะแจ้งน้องแอดมินนิดนึงนะคะว่ารับโปรแม่แอนค่ะ990บาทนะคะขอย้ำกันอีกสักรอบนะคะก่อนที่เราจะหมดเวลานะคะจ่ายเพียง990บาทรับสินค้านิสิตไปดูแลผิวแบบจุใจทั้งหมด11ชิ้นค่ะได้ของดีไปใช้ในราคาที่คุ้มค่าขนาดนี้อย่าลังเลกันนะคะรีบโทรด่วนค่ะก่อนที่สินค้าโปรโมชั่นนี้จะหมดนะคะทักแชทหรือโทรมาได้เลยค่ะรับโปรแม่แอน990บาทหรือว่าใครอยากซื้อแบบแยกชิ้นก็หาซื้อได้นะคะที่วัสันเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ CJ Mall หรือว่าร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณเลยค่ะแค่ซื้อกับแอนกับพี่หนุ่มตอนนี้นะคะคือคุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าโปรตัวนี้ตั้งใจมาคืนกำไรให้กับทุกคนจริงๆค่ะ
1: 990ใช้ได้ไปสัก11ชิ้น
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้โหเหมือนแจกฟรี
0: ถูกต้องค่ะ
1: คุณเจ้าของมายืนอยู่บอกยังไงเขาแจกฟรีไปเลยได้ไหม
0: ไม่เป็นไรเขาต้องรีบกลับไปแพ็คของเลยค่ะ
1: วันนี้ด่วนนะครับโปรนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กระซิบ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะเพราะวันนี้นะคะชีฟเคสมือถือสัญชาติไทยเขามีการร่วมกับคาแรคเตอร์ระดับโลกนั่นก็คือซาริโอทั้งหมด5คาแรคเตอร์ด้วยกันแต่ละลายเนี่ยมีแต่ความหวานทั้งนั้นเลยอยากรู้ค่ะว่าบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงแล้วใครจะรับบทคาแรคเตอร์อะไรกันบ้างตามสบายกันเลยดีกว่าค่ะ
2: งานในวันนี้มาในคอนเซ็ปต์ชีฟสวีททรีตพร้อมเปิดตัวคอลเลคชันพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดเติ้ลเฟิร์สวัน
1: ความพิเศษของงานชีฟสวีทฟรีดคืออะไรคะ
3: จริงๆคือเราไม่ได้มองว่าสินค้าพวก IT gadget มันคือเป็นตัวสินค้าเรามองมันคือไลฟ์สไตล์เราก็เลยพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบความหวานซึ่งเป็นธีมในวันนี
1: ้ห้าสไตล์แล้ววันนี้ห้างแตกของจริงขอบคุณนิดนึงดีกว่า
3: ต้องจริงขอบคุณทุกท่านนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาพี่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราเติบโตขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ
1: ในฐานะที่เราเป็นคอลเลคชันพรีเซนเตอร์เรามาในตัวแทนของคาแรคเตอร์อะไรคะ
4: ก็ผมเป็นปอมปอมปูรินครับ
5: อ๋อผมเป็นซินนามอนครับ
1: มันก็ต้องมีท่าสิ
6: ปอมปอมปูริน
5: ทีนี้เหรอต้องแบบน้องโรยังไงอะ
4: ซินนามอนโรอะไรอย่างงี
5: ้ซินนามอนโร
1: คุณจะมีวิธีการถือเคสมือถือยังไงให้คนเห็นเลยว่าเคสเราเนี่ยมันสวย
5: ยังไง
4: เออเดี๋ยวครับอะไรนะได้ครับพรุ่งนี้7โมงเช้าได้ครับผม
5: คุยท
1: ั้
5: ง
1: วันเดียวพูดเนี่ยคุณต้นล่ะ
5: ผมเป็นฟิลแบบเปิดสปีกเกอร์ฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวออกไปเอาครับ
1: วันนี้เราเป็นตัวแทนแห่งความหวานอะไรในตัวเราที่เรารู้สึกว่าหวานที่สุด
4: น่าจะเป็นปาก
5: คนปากหวาน
1: คนปากหวาน
5: ของผมน่าจะเป็นใจเป็นใจเป็นใจเราแบบ

0: เราได้เคสสวยๆมาอยู่ในมือเวลาเราคุยโทรศัพท์เราก็จะแบบว่าทำไงดีให้โลกเห็นอันนี้นี่อันนี้นี่นี่โทรศัพท์ยังอยู่เราเป็นตัวแทนของคาแรคเตอร์คือ
1: Hello Kitty ค่ะ
2: เหมาเหมา
0: ถ้าเกิดน้องพันธ์ได้ออกแบบเคสเองอยากได้เป็นหน้าตาเคสแบบไหนดี
1: อยากให้เป็นรูปแมวนี่แหละเพราะว่าหนูเป็นคนชอบแมว
0: ทีนี้ถ้าเกิดทำเคสขึ้นมาแล้วแล้วเราต้องรับโทรศัพท์ยังไงให้คนเห็นว่าเราใช้เคสแบบสวยอยู่นะ3 2 1ถ้าเกิดเราได้ออกแบบ DIY เป็นคอลเลกชันเป็นของตัวเองอยากจะมีรูปอะไรอยู่ในนั้นคะ
1: อยากมีรูปตัวเอง
0: ทำท่าอะไร3 2 1แล้วถ้าเกิดเป็นเราล่ะคะ
1: รูปคู่เรา2คนนั้นโ
0: หไหนท่าไหนดี3 2 1อุ๊ยไม่กล้าโทรเข้าโทรออกแล้วเพราะเคสน่ารักเกินเรามีเคสเป็นของตัวเองแล้วเวลาเราใช้คนอื่นเห็นว่าเราใช้แบบสวยนะเราต้องมีท่ายังไง
1: เราก็ทำเป็นแบบเซลฟี่แล้วก็ให้คนเห็นคล้ายๆมุก
3: ฮัลโหลว่าไงนะ
0: เต็มที่เลยเดินหมุนอย่างนี้ไปเลย
4: บางกอกก็สิกระซิบ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย
4: 6-12พฤษภาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
6: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านซองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
4: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุดร
5: งานของดีของอร่อยอร่อย

0: ร้านนึงอาหารอีสานไม่มีใครเทียมจริงกินแล้วพูดจริงๆไงนะไปทุกครั้งต้องกินแต่พอมาเจอร้านนี
1: ้โอ้โห
0: ต้องเอาไปรวมกันแล้วอ่ะนี่มันอยากจะเป็นลมจริงท่านผู้ชมเชื่อไหมเวลาเราไปในที่ไหนก็ตามเราก็จะหาเมนูเด็ดหรือเรื่องราวที่สูญหายเขาเรียก the lost taste อะไรก็แล้วแต่ที่เรา
1: หารสชาติหายไป
0: จากกระทรวงวัฒนธรรมบ้างจากพื้นถิ่นบ้างจากโน่นจากนี้บ้างวันนี้เราไปเจอเรื่องนึงโอ้โหนี่อยากจะเป็นลมจริงเลยฮะเมนูนี้ท่านผู้ชมเป็นวัวชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า
1: พิคัญญาครับ
0: พิคัญญาซึ่งเป็นวัวบ้าน
1: เป็นวัวบ้าน
0: เตาถ่านแล้วเขาเอามาทำท่านผู้ชมมันเหลือเชื่อมากๆเลยรสชาติมันอร่อยแล้วมันเด็ดขาดมากๆเลยแต่นี่ผมว่าไม่รู้เรื่องดีเท่ากับเจ้าของเขาหรอก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วจริงๆร้านนี้เขาชื่อร้านเสือหลงป่
2: าน
0: ี่ร้านเสือหลงป่าเมนูเขาชื่อว่าเมนู
1: พิคัญญาวัวบ้านย่างเตาถ่านครับ
0: ยาว
1: ยาว
0: ยาวมาก แต่มันอร่อยจริง
1: อร่อยจริง
0: พิคัญญาเตาถ่านเอาเนื้อกันนะ

0: เริ่มเนื้อแน่นไม่เหนียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นความยอดเยี่ยมของมันถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
0: ทางร้านก็เลยต้องไปเลือกนะเวลาที่เขาไปเขาไปเลือกนะว่าที่สีเทพ
1: สีธาต
0: ุสีธาตุเขาไปเลือกที่สีธาตุเองว่าเอาตัวนี้ตัวนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นบัวต้องอายุไม่เกิน
1: ไม่เกิน2ปีสองถึง2ปีครึ่งค่ะ
0: เขาพบว่าไม่เกิน2ปีครึ่งเท่านั้นถึงจะอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ระหว่าง
0: ที่พูดอยู
2: ่ที่พูดอภิออนหนูเสีย
0: สละเสียสละหนูเอาอันนี้แทนจะมา
2: ใช่
0: อันเลิศอันเลิศเสียสละเสียสละเขาเลยไปเอาบัวที่นี่มาแล้วมาทำการย่างด้วยเตาถ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอัดจากแท่งของ
1: กะหล่ำมะพร้าว
0: นี่ดูนะฮะนี่
3: ก็สวยจริง
0: อันนี้แก๊สโซโดมี่

0: ท่าน
1: พรุ่งนี้เราไปด้วยกัน
2: ร้
0: านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งพรุ่งนี้เจอกันครูแต่ยกทัพครับ
1: นี่เขาไปเลือกวัวเองเลยเขาดูเห็นเดิน
0: ไม่ใช่เขาดูแล้วว่าเออปล่อยแถวนี้ตรงนี้พื้นถิ่นดีย่าดี
1: อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันเซนทันอุดร
0: ฮะโอ้โห
1: ของเขาไม่กินเลยเขากินแต่ของผมคนเดียวเลย
0: เล่นจริง
1: พักนี้สักครู่หนึ่งผมสิงห์น่าสนใจก่อนเดี๋ยวผมจะช่วงต่อไปรายการสักครู่เดียวครับกุ้งมังกรทอดกระดองซอสมันกุ้งครับผมนี่ชื่นใจจริงๆท่านผู้ชม
3: ถ้าใครชอบกินกุ้งแล้วก็โดยเฉพาะมันกุ้งเนี่ยเต็มตื้น
1: โอ้มันอร่อยจริงๆฮะจริงนะมันจะเนี่ยดูดิ
3: กินไม่ได้
1: สมน้ำหน้าไม่เสียดาย

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ

0: ขาวสุขุมวิทแล้วก็ปีดีห้าค่ะ
1: นี่นะครับจริงๆแล้วคนที่เปิดไม่ใช่ตัวคุณพิษณีเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใครเป็นคนเปิด
0: คุณลูกๆค่ะ
1: คุณลูกๆมีลูกกี่คนคะ
0: มี3คนค่ะ
1: ต้อมมีลูก3คนจริงๆเดิมทีเดียวเนี่ยต้อมทำอะไรมาก่อนที่มาทำร้าน
0: ก็อยู่ในวงการซีฟู้ด
1: อยู่ในวงการซีฟู้ดเป็นคน
0: เป็นส่งตามห้างสรรพสินค้า
1: ขายส่งซีฟู้ดตามห้างสรรพสินค้าตามภัตตาคารตามร้านอาหารทำงานมาจนพักหนึ่งก็เกษียณตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กะว่าเกษียณตัวเองพูดภาษาง่ายๆสบายแล้วสบายก็เกษียณตัวเองจะอยู่เฉยๆ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนแรกลูกก็ว่าดีดีดีแม่อยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ดีละหลังๆไม่ดียังไงไม่รู้ลูกบอกไปเปิดร้านอาหารให้แม่ดีกว่าอยู่ดีดีไปเปิดร้านอาหาร
0: ลูกว่าง
1: ผมเชื่อว่าเปิดร้านนึงก็ยังโอเค2 3 4 4สาขาเลยถามจริงๆต้อมเธอไปยุ่งอะไรกับลูกนักหนาเขาถึงได้ไล่เธอออกมาจากบ้านมาทำงานขนาดนี้ฮะ
0: คือจริงๆเป็นธุรกิจที่ลูกเขาอยากทำ
1: อยากทำ
0: เราอะไม่อยากทำแต่ว่าเรา
1: อยากเที่ยว
0: ใช่เราอยากเที่ยว
1: เนาะเนาะอยากชอบขอให้ได้ไป
0: ใช
1: ่ตอนเช้ามาขอแต่งตัวสวยๆได้ออกจากบ้านดีใจ
0: เที่ยวเที่ยวบ่อยก็เบื่อแล้วพออยู่ร้านก็

0: ฝูมันจะหวานจะอร่อยและจะนุ่มนวล
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นลักษณะนั้นเป็นไงครับคนนี
2: ้ชุดชุดเนี่ยมันเป็นยังไงกุ้งมังกรสองกระดองล็อกข้าอันเนี้ยคือ
3: เพื่อน
0: นี่ดูนี
2: ่กินได้งั้นเลยเหรอ
1: ใช่เราทานเปลือกได้เลย
0: นี่คุณดูดิท่านผู้ชมด
1: ู
0: ด
1: ิอันนี้แคลเซียมทั้งนั้นนะคะ
0: นี่ดูดิผมนี่ชื่นใจจริงๆท่านผู้ชมดูดินี่ดูดิ
2: ดูเนื้อมันดิ
0: ดูดิดูดินี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่ช่วงกุ้งมังกรที่เป็นเงี้ยมันจะสะสมอาหารไว้ให้ตัวมันอยู่แล้ว
0: นี
2: ่พี่แล้วอย่างนี้เรามีจิตได้กินเขาตลอดทั้งปีไหมหร
1: ือ
2: ว่า
0: ก็จะจับมาได้เจอก็ได้กินนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้พูดจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจไปรอมันล่อคราบนะครับ
1: แต่ของที่ร้านมีนะคะ
0: ของก็มีเขาร้านใหญ
1: ่ค่ะ
0: ร้านใหญ่คุณโก้ครับ
4: คืออยากจะบอกว่าคุณผู้ชมซอสมันกุ้งเขาเนี่ยมันแบบ
2: เออเป็นไงพี
0: ่
2: ใช้ทั้งกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำเลย
4: คืออยากจะบอกว่าถ้าใครชอบ
0: กุ้ง
4: กินกุ้งแล้วก็โดยเฉพาะมันกุ้งเนี่ย อย่างที่อาพูดเลยเต็มตื้นคุณผู้ชม
2: คือมันหอมๆเลย
0: โอ้โหมันอร่อยจริงๆฮะแล้วเขาเลือกเป็นสองอย่างนะเชิญเชิญเชิญ
4: เนื้อกุ้งคุณผู้ชมมันจะได้อย่างที่บอกว่าพี่ต้อมบอกว่าเนื้อมันจะสะสมพวก
1: แร่ธาต
4: ุแร่ธาตุแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มันจะแบบมันเด้งบอกไม่ถูกคืออย่างที่บอกว่าอาหารทะเล
0: ใช่
4: เราใช้ความสดนะครับถ้าร้านเขาใช้ของสดมาทำอย่างหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยคือได้เปรียบเรื่องความหวานเรื่องความเนื้อมันจะหวานมันจะเด้ง
1: ค่ะ
4: คุณผู้ชมครับร้านมังกรซีฟู้ดมี4สาขานะครับมีพรีเมียม2สาขา
1: ใช่ค่ะ
4: สาขาไหนกับสาขาไหนบ้างครับ
1: ลาดพร้าวกับสุขุมวิทเป็นพรีเมียม
4: ลาดพร้าวนะครับกับสุขุมวิทนะคร
1: ับ ถ้าเป็นปิ้งย่างบุฟเฟ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีทุกอย่าง
4: กับเมนูกุ้งมังกรทอดกระดองซอสมันกุ้งเมนูนี้เอาไปเลยครับเต็มตื้น10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: ถ้าเราหลายๆคนที่อินแมนชั่นเนี่ยว่ามันจะเป็นไงเคยทานปู
2: ฮะ
0: ก็ค่ะเขาเรียกว่
2: านิ่มนุ่มเป็นปูนิ่ม
1: ป
2: ู
1: น
2: ิ่
1: ม
2: ป
1: ู
2: น
1: ิ
2: ่ม
0: สังเกตไหมมันก็จะนิ่มกุ้งมังกรก็เหมือนกันถ้าปกติถ้ามันเป็นกุ้งธรรมดาเนื้อก็แข็งเนื้อมันก็
2: แข็ง
0: เนื้อมันก็จะแข็งทอดทำอะไรทำสปาเกตตี้ทำอะไรเนื้อก็จะแข็งๆเลยอันนี้ไม่ใช่เนื้อมันนุ
4: ่ม
0: เนื้อมันนุ่มมากหอมหวานเนื้อมันนุ่มจริงๆนะมันจะเนี่ยดูดิ
4: เขากินไม่ได้
0: ผมน้ำหน้าไม่เสียดาย
1: กินไม่ได้เหรอคะ
0: เขากินไม่เป็นเขากินไม่เป
4: ็
0: นไม่ใช่แถวบ้านมันกินแต
4: ่กุ้งฝอย
0: กุ้งฝอย
2: ใช่ครับต้องดำน้ำลงไปที่ประมาณ
0: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิษ

0: องมาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
1: ระเพรา
0: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
1: ่
0: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือได้เนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
1: ะ
0: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งเด้งแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนนี้วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำไปมาเข้าปาก
1: ก็เป็นเมนูใหม่ที่ว่า
0: อ
1: รังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
0: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
1: ้
0: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
1: เราใช้วิธีคือ
0: ทอดผ่านน้ำ
1: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
0: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได
1: ้โอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบอุ๊ยมันง่ายด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหั่นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
1: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
0: แกะออกมาจากห่อ

0: no. สายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
1: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นไหมให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากกินตัวเชียงแซลมอนของเราและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
0: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
1: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
0: แต่ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยกินกับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: แล้วที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ค่ะขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณเขาเพิ่งทำมาให้อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
0: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
1: หม้ออบลมร้อน
0: หม้ออบลมร้อนนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
1: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมจับจานให้อ่ะแล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
0: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
0: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเราสุกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
1: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเทคเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
0: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่โดนไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
1: ได
0: ้ประโยชน์เหมือนกัน
1: จัดไปเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
0: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยแล้วรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
1: ยังไงดี
0: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะอยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กลับมาพบกันเช่นเคยในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: พอเราเข้าสู่วัยเซียน
1: ครับ
0: หลายๆอย่างในร่างกายก็ทำงานน้อยลงเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บนี่เจ็บนั่น
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราเจ็บอะไรแบบนี้อย่าชะล่าใจเพราะว่ามันอาจจะเป็น
1: สัญญาณ
0: เตือนว่าเรากำลังจะเป็นโรคนู้นโรคนี้ได
1: ้ อะไรที่ไม่เคยเป็นแล้วมันเป็นนะด
0: ู
1: ให้ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นควรจะไปตรวจสุขภาพ
1: ร
0: หรือว่าปรึกษาหมอใกล้ชิดหมอหน่อยก็ดีเพราะว่าหาหมอเร็วรู้เร็วรักษาให้หายได้เร็ว
1: ใช่ครับผม
0: วันนี้มีอาการต่างๆมาบอกอย่างเช่นปวดแขนซ้ายปวดแขนซ้าย
2: เฉพาะแขนซ้ายเหรอ
0: ใช่เฉพาะแขนซ้ายมันใกล้หัวใจไงใครที่ปวดแขนซ้ายรู้สึก

0: ว่าแน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เหงื่อออกมากอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณจะมีความเสื่อมทางภาวะหัวใจหัวใจวายได้ง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: แขนซ้ายแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็ปวด
0: ใช่เพราะว่ามันใกล้หัวใจ
1: ครับผม
0: ต่อ

0: เฉียบพลันหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ
1: อุ้ยใครปวดกรามนะ
0: ส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าข้างซ้ายอะไรที่เป็นข้างซ้าย
1: มัน
0: ใกล้หัวใจ
1: มันทางฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ข้างซ้าย

0: ประจำจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: จุดเด่นของพระขม่าร้อยสีบ้านหนองขาวคือลายแปลกสีสดซักไม่ตกไม่หดแล้วก็มันวาวมีลักษณะคล้ายผ้าไหมอายุการใช้งานเนี่ยนานมากพื้นหนึ่งก็ต้องมี10ปีขึ้นอ่ะอย่างสมัยก่อนมันจะทอเป็นพื้นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีลวดลายสีสันแปลกๆเราจะเอามาต่อลายมาเล่นลายมาอะไรได้ถ้าของตำบลหนองขาวนะคะคือลายตัดจากแต่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ก็คือเราเปลี่ยนสีเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้5สีเป็นแม่สีเหลืองแดงน้ำเงินเขียวขาวเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เราจะชอบสีอะไรก็ได้อย่างเสื้อตัวที่ใส่อย่างนี้ก็คือตัดจากเหมือนกันแต่

0: ความสุขที่ได้ก็คือว่าเรามองเห็นภาพที่เราทำออกไปแล้วว่ามันได้ผลกลับมาเราก็อยากจะให้คนในชุมชนเนี่ยรักษาวิชาเนี่ยเอาไว้คือว่าตัวเองทำไม่ไหวก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานไปมันจะได้อยู่นานๆนะเพราะผ้าเนี่ยมันจะขายได้ตลอดปีนึงเราก็ทำเยอะนะแต่มันก็ยังไม่ค่อยจะพอก็รู้สึกก็ดีใจว่าผ้าที่เราผลิตขึ้นมาก็มีคนให้การต้อนรับดีแล้วก็ยังมีคนนิยมอย่างกับพวกนางสาวไทยอย่างอะไรเนี่ยที่เข้าไปตัดชุดวันสงกรานต์ไปตัดเดือนไปช่างเนี่ยเขาก็ใช้กันนะฮะเขาก็ใช้ผ้าหนองขาวนี่แหละเป็นหลักเลยคนที่มาเที่ยวเมืองกาญนะฮะอยากได้ของฝากมาที่พระขม้าร้อยสีอาริรัตน์นะคะรับรองด้วยเลยว่าพระขม้าเนี่ยใช้ดีสีไม่ตกลายแปลกสดใสไม่มีการซักปนเสื้อขาวก็ไม่เปื้อนกันไม่ตกไม่หดรับประกันเลยค่ะ
1: ความสุขในวัยเกษียณไม่จำเป็นต้องหยุดพักเสมอไปนะคะแต่คือการได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนคุณป้ากลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฝีมือและหัวใจไม่มีวันเกษียณตามอายุใครอยากสัมผัสพลังบวกและอุดหนุนงานฝีมือระดับตำนานติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะให้ผ้าขม้าร้อยสีผืนนี้ส่งต่อความสุขจากฝีมือคุณป้าถึงมือคุณค่ะ
2: ไวเซียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
3: ร้อนจัง
4: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
3: เห็นแอนโชเดอร์สใหม่พี่อ้อมเป็นนางแคร์หรอ
4: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี

0: เทอม
1: เปิดเทอมนะครับรวมไปถึงบรรยากาศของงานเมดกาล่าด้วยเดี๋ยวมีมาฝากกันในข่าว 3-4 วันนี้ครับ
0: เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนค่ะจะพาไปดูผลวิจัยที่น่าสนใจกันนะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ย
1: ช่องทางในการหาข้อมูลต่าง
0: ๆ
1: มาช่วยในการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องของการซื้อต่างๆซึ่งเป็นร้านขายชุดนักเรียนร้านใหญ่ในพื้นที่สกลนครนะครับที่ตลาดนะครับส่วนมัธยมศึกษาชุดละประมาณ600ถึง700บาทยังไม่รวมชุดลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีชุดพละรองเท้ากระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอื่นๆซึ่งเท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามมานะครับจากผู้ปกครองก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเตรียมเงินไว้สำหรับจ่ายให้บุตรหลาน
0: ทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีมาตรการเพื่อช่วยลดค่า
1: พูดถึงเรื่องของการไปซื้อของต่างๆนะครับเชื่อว่าจะต้องมีหลายบ้านการแลกเหรียญกระสาบเคลื่อนที่หรือว่าโมบายคอยูนิตนะครับออกไปให้บริการรับแลกคืนเหรียญกระสาบเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ6พฤษภาคมจะไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 3:00 น.วันที่7พฤษภาคมไปที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีวันที่11พฤษภาคมไปที่

0: Black Canyon
1: พี่ปั้นอีกแล้วนะคะเป็นไงเป็นกัน
2: แต่แม่ว่าค่ะ
1: พายตัดสินใจแล้วค่ะพายพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่าง
3: ถ้าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงไม่น่าก็ต้องแตกต้องเสื่อมต้องเผยท่าแท้ออกมาย
4: กทัพ
5: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็ม
6: ผลสำรวจออกมาเป็นการทุบสถิติที่โหทุบแรงมากเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ Instagram 1ครั้งของน้องลิซ่านะครับ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ5ครั้งที่6แล้วคือทุกปีต้องมีข่าวของคุณป่าน
7: ใช่ค่ะ
6: คุณป่านสร้างสถิติเป็นคนไทยที่เข้าร่วมงานนี้มากที่สุดนะครับตอกย้ำบทบาทตัวจริงสายแฟชั่นระดับสากลและเธอก็ยังคงได้รับเชิญในฐานะแขกคนสำคัญขึ้นชื่อเรื่องของการสร้างสรรค์แฟชั่นเชิงศิลปะที่ฉีกกฎเดิมพร้อมเพิ่มกิมมิกสุดล้ำด้วยมือหุ่นยนต์สีเงินที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้จริงด้วยว้าวทำให้ลุคนี้กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆแล้วคนชมเยอะ
7: ฟูฟิลรักเต็มๆออกอากาศไปแค่2ตอนนี่คือไม่ได้โด่งดังแค่เฉพาะในประเทศไทยนะคะโกอินเตอร์ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าปังข้ามประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับสองสาวนะคะช่อง3ของเราอย่างอุ้มอิสยาและน้องแบมสราลีค่ะที่ตอนนี้ก็ดังไกลแบบฉุดไม่อยู่แล้วหลังจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มไปแฟนคลับไทเปในงานแฟนมีตติ้งอุ้มแบม First Fan Meeting in Taipei ซึ่งทั้งสองสาวก็ได้รับความนิยมจากแฟนคลับเลยว่าน่าติดตามมากๆไปติดตามกันได้นะคะซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มทุกวันศุกร์ค่ะ 20:30 ผ่านทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
6: ในแวดวงบันเทิงเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรพี่น้ำผึ้งขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นนักแสดงคุณภาพสะสมมานานกว่า30ปีครับเปิดเป็นคลาสสอนการแสดงแบบจัดกรองออกมาเป็นหลักสูตรการสอนที่เป็นระบบนะครับสิ่งที่จะเน้นก็คือนะครับที่ต้องมีวินัยด้วยเพราะการแสดงไม่ใช่แค่การท่องครูพี่น้ำผึ้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับมีคนรุ่นใหม่ไปเข้าเรียนด้วยกันเยอะมากๆเลยนะฮะผลิตลูกศิษย์ออกมาแล้ว3รุ่นด้วยกัน
7: วงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างต่อ
6: สิ่งแวดล้อมกันมากดีกว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีคำถามอยู่ในหัวว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวมันก็ร้อน
8: และปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไนโฮวาโรฟีมาพร้อมฟัง
9: แต่ประหยัดหรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV แถมโกโซ
10: กรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: ครัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุดร
12: งานของดี
13: ซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
6: วันนี้เชื่อว่าคนกรุงเทพรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกร้อนกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับไม่แปลกเลยเพราะว่าค่าดัชนีความร้อนกรุงเทพวันนี้พุ่งประจำนะครับหมั่นจิบน้ำกันด้วยระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วยดูแลตัวเองกันเป็นพิเศษด้วยนะครับช่วงนี
7: ้หลายคนสงสัยว่าทำไมบางพื้นที่ร้อนบางพื้นที่ฝนตกจะมีฝนฟ้าคะนองค
6: ่
7: ะและพายุฤดูร้อนบางพื้นที่โดยเฉพาะส่วนวันที่8ถึง12พฤษภาคมจะมีฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนทิศนะคะส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย
6: โอ้โหอำนาจเจริญอุบลราชธานีก็จะจัดงานบุญบั้งไฟกันเยอะนะครับตอนนี้เห็นยื่นเรื่องขอไปแล้วมากกว่า80รายนะครับเดี๋ยวดูว่าที่ไหนจะได้จัดกันบ้างนะครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮนนะครับและผลิตภัณฑ์รัชชาวิสีแอดวานซ์พรีเซรั่ม
14: โป้จะไหนยังไงก็ปีโป
15: ้เป็นปกติและไม่สามารถรอได้รัฐบาลต้องหยุดความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจชะลอตัว
16: กลางวิกฤตครั้งนี้เริ่มจากราคาพลังกดดันค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติหน้าที่ของรัฐบาลก็คือการหยุดความเสี่ยงอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้พระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยู่2ประการก็คือ
15: คลังจะเป็นผู้พิจารณาแต่ท่านก็ชี้แจงบอกว่าแหล่งเงินกู้จะมาจากเงินกู้ภายในประเทศเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะคะ
17: แล้วซึ่งเป็นนโยบายเดิมอยู่แล้วที่เราเป็นต้องถือว่าเป็นนโยบายธงที่เราทำการหาเสียงในปี2562
15: ด้านฝั่งฝ่ายค้านนะคะวันนี้คุณไอติมก็พูดหลายเรื่องเลยนอกจากพรก.กู้เงินก็ยังที่มีเนื้อ

0: หาคล้ายคลึงกับพรบ EEC ค่ะเตรียมเสนอยัต
1: ติการดำเนินการไปหลายปีก่อนหน้านั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรบ EEC เนี่ยเกิดขึ้นซ้ำรอยกับพรบ SEC นะปัญหาทั้งเรื่องของเงินลงทุนที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็
0: ปิดฉาก MOU 44ที่ไทยกับกัมพูชายึดถือกันมายาวนานแต่เป็นแนวนโยบายของตนเองที่มองว่าไม่มีความคืบหน้าด้านคุณศิหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าถึงแม้เราจะยกเลิกไปก็ไม่ได้ยุติการเจรจาเพราะยังมีกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสซึ่งกัมพูชา
2: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
3: เรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
4: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชติไว้
5: ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
6: จันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เป็นตกค่ะท่านผู้ชมก็ติดตามสภาพอากาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะคุยข่าว3เดี๋ยวคุยกันต่อเลยวันนี้มีเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: คะ
1: ก็สักพักแล้วครับที่ผมไม่ได้บอกคุณน้ำเพราะกลัวคุณน้ำจะจำไม่ได้จะใช้งานได้แล้วครับ
2: แน่ใจนะ
0: ค่ะโชคดีค่ะที่คุณฟ้าอยู่ด้วยก็เลยชวนคุยแล้วน้ำก็เลยหาย
2: ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลน้ำขอตัวนะครับ
3: มากเลยอ่ะสงสัยต้องไปสมัครเป็นพี่สะใภ้ซะละ
4: อะไรแพงๆให้เจ้เขาเลี้ยงครับ
1: ใช่งั้นผมขอเป็นเจ้ามือเองนะครับ
2: เฮ้ยดีสิค่ะที่รักฉันไม่ต้องจ่ายไปจ้ะ
4: พี่เจ
0: ้พี่นั่นพี่นั่นไปพูดกับคุณฟ้าแบบนั้นได้ยังไงคะ
2: พี่พูดขอบคุณเขาก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอคะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิด
0: น้ำไม่ได้หมายถึงเรื่องขอบคุณค่ะน้ำหมายถึงเรื่อง
2: ก็ตามนั้นพี่ไม่อนุญาต
0: เสียงดังทำไมคะตัวเองให้เป็น
2: เรามันดื้อตั้งแต่เด็กแต่พี่ก็รับมือได้นะพี่ไม่ยอมให้น้ำไปอยู่ที่ไหนหรอก

0: อร่อยมากค่ะ
1: บ่ายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม15พฤษภาคม
2: ไม่ไหวไม่อยากอยู
1: ่รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
3: ดูทีวีกด
0: พี่น่านอนหรือยังคะ
4: น้ำฝันร้ายเหรอคะ

0: ง26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
1: คุณ

0: วันนี้พิเศษสุดๆครับทางช้างไทยของเรานะครับมีที่นอนปิ๊กนิกยางพารา3ฟุต4พับปกติราคาอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-161-3233ครับหรือว่าช็อปผ่านไลน์ก็ได้นะครับที่ @sai happy นี่เราพับแบบนี้1
1: ปึ้ง
0: ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บยกขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: ป
1: ุ๊
0: บ
1: 4
0: นี่เห็นมั้ยฮะขนาดแค่นี้ครับ
1: แต่มันอัดแน่นค่ะและสามารถรองรับสรีระของเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าโอ้คุณผู้ชมคะนอนแล้วมันมีแต่ฟิน
0: คร
1: ับไม่เชื่อ
0: ที่สำคัญคือสามารถรองรับในช่วงของคอได้ตามสรีระต่างๆของคุณได้เลย
1: แล้วมันรองรับกับคอบ่าไหล่ของเราได้เป็นอย่างดีอุ๊ยมาในโทนสีน้ำตาลเป็นผ้าไมโครเทคนะคะรุ่น Emboss ค่ะ Happy CS3 นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะถึงคุณภาพแล้วก็ความมั่นใจให้กับทุกท่านที่กำลังดูอยู่ตอน10ปีแล้วเราผลิตแล้วก็ส่งออกสินค้าเกรดพรีเมียมโรงงานของเรานะคะได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะก็คือมาตรฐานคันเอาจริงๆเอาดีๆพี่แชมป์พี่ตาใครๆก็ได้ใช้ใครๆก็สามารถพกพาได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะพี่ตาคือวันนี้ราคาพิเศษนะคุณผู้ชมค่ะให้จ่ายเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษยิ่งกว่านะคะเท่านั้นค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าซื้อที่นี่แฮปปี้นะหมดเลยคุณผู้ชมค่ะและนานๆทีพี่ตาจะออกมาการันตีขนาดนี้หาจะหมด
2: เชิญค่ะ
3: จ้ะ
2: เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบ้านก็ทำความสะอาดจะเนียนกิ๊บเหลือคุณบุรินยกของ
3: ไปเดินนะคะ
4: ฝากด้วยครับ
3: นี่ตาขอบใจน้ำมากเลยน้ำตอนนี้ก็ถึงตาน้ำดูแลอลินบ้างกวนแล้วเดี๋ยวน้ำต้องกลับไปทำงานแล้วค่ะ
5: แล้วงานน้ำเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ้าหน้าม
4: ีอะไรเหรอครับคุณน้ำ
6: พี่เขาเลือดออกเยอะมากเลยอะค่ะ
7: แต่ผมไม่เป็น
6: เอ้าเดี๋ยวสิคะ
2: มีอะไรคะคุณน้ำน้ำกลับก่อนนะคะยังไงฝากป้าชื่นดูแลอลินด้วยนะคะถ้ามีอะไร

0: แล้วรู้ตัวคนที่ไล่ยิงไหม
1: คิดว่ารู้ครับ
0: ระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ดีขึ้นแล้วล่ะไม่ต้องห่วง
2: ภาพลักษณ์ให้ AD Group เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย
1: ครับ
3: อะไร
4: เกิดเรื่องแล้ว
3: เดี๋ยวก่อนอะไรเรื่องอะไรนี่แค่งานรอแก้นี่ก็เยอะมากแล้วเนี่ย
4: โอ๊ยแต่อยู่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนก่อนถ้าเป็นเรื่องงานนะ
3: โอ๊ยนี่ฉันต้องตกใจอะไรก่อนดีอ่ะสงสารน้องมันอ่ะแก
5: อุ๊ย

0: ฟู้ดเฟรชมินต์
1: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
2: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
3: แม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: เรื่องนี้คุณน้าต้องตัดสินใจเองครับ
5: ว่ามาน
4: ักข่าวจากรายการย้อนรอยคดีดังขอสัมภาษณ
6: ์มันไม่ต่างกับการที่พ่อแม่ตายเราถามลูกว่ารู้สึกยังไงเลยนะคะไม่
5: ว่ามีเรื่องอะไรกวนใจน้ำอีกไหม
6: ไม่มีอะไรนะคะพี่นั่นมีแต่เรื่องนักข่าวนี่แหละค่ะ
7: เส้นสวยๆให้รูปอธิบาย #beautyprivilege #สถาปนิกคนสวย แล้วดูนี่เจโปรไฟล์ก็บอกอยู่ว่าทำ
5: ตอนไหน
7: นี่ไม่พอดู
5: ผมว่าคุณจำคนผิดแล้วแหละ
7: คุณคือคุณใหญ่ที่ฉันรัก
5: ผมคงหน้าเหมือนเขามากจนทำให้คุณสับสนได้ขนาดนี
8: ้ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ตระกูลจบ
9: ถ้าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงไม่นานก็ต้องแตกต้องเสื่อมต้องเผยท่าแท้ออกมาน
10: ี่จะทำบ้าอะไรกับเธอเนี่ยหน้าอับอะ
11: ถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
12: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
11: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
13: พอคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5
7: อ่านการสัมภาษณ์มาเหมือนทุกคนชาวเน็ตไม่รู้ไม่เห็นอะไรตรงเนี้ยจะมาดราม่าอะไรก่อน
5: แล้วแกเอาไงให้ฉันช่วยแก้ข่าวมั้ย
7: ไม่ต้องอ่ะฉันว่ายิ่งแก้ข่าวยิ่งไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนออกมาบอกอีกว่ามีแต่ผู้ชายมาปกป้อง
5: เขาก็มีเพื่อนคนเดียวเนาะ
7: ไอ้ก้อน
14: ลุงเคยบอกฟ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าใจอ่อนกับเรื่องพวกนี้ถ้าคิดจะปกครองคน
15: คุณลุงครับเรื่องนี้ผมก็มีส่วนผิดผมขอจัดการเองได้ไหมครับ
16: เซลล์สมอง 84,000 ล้านเซลล์ของมันจะได้ทำงาน
17: บ้าเหรอใครก็มีเซลล์สมองเยอะขนาดนั้นเยอะผิดมนุษย์
18: ข้างล่างแล้วอะ
19: เห็นมั้ยมีคนเข้าไปขุดประวัติชีในทวีตล่า
20: แต่สมองของพวกเธอเนี่ยมันกลวงเกินกว่าจะบรรจุคำสอบนั่งไถ Twitter แล้วก็จำคำเขามาพูดคิดว่าดู
21: เลยอ่ะเรื่องของตัวเองก็ไม่ใช
7: ่นั่นสิคะเปิด public แถมติด hashtag ด้วยล่อรถทัวร์ขนาดนั้นบอกไม่
15: คุณสงสัยผมก็จะอธิบายให้ฟังครับ
22: แทนอยู่ค่ะ
23: เพราะเราปิดผมขาว
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาว
19: ทีเด็ดลูกนี
24: ่ใส่สมดีก้าวนี้สำคัญ

0: านเป็นส.ส.ครั้งแรกชุมชนเทพทานไม่เคยเห็นหน้าส.ส.อ๋อจะไม่เห็นก็ไม่ได้นะคะจะเห็นหนึ่งครั้งตอนเทพทานไฟไหม้นะคะมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมาดูทำคอนเทนต์ทำเสร็จแล้วก็กลับไปไม่เคยเหยียบย่างเข้าเทพทานนอกจากมาหาคะแนนหรือมาหาเสียงล่าสุดวันสงกรานต์ติดต่อมาว่าจะมานำน้ำมาให้ในวันสงกรานต์ท่านประธานจัดไหมคะอ๋อถามว่าเท่าไหร่คะ20แพ็คอ๋อไม่ต้องค่ะทางเทพประธานซื้อเองได้อยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเหยียบในชุมชนเทพประธานนะคะเทพประธานไม่ต้อนรับสสคนนี้ตั้งแต่ท่านขึ้นเป็นสสครั้งแรกนะ
1: ให้ท่านสสเนี่ยพิจารณาตัวเองว่าคุณอยู่มาเนี่ยคุณไม่เคยทำประโยชน์ให้ชาวคลองเตยพิจารณาออกไปซะนะคะออกจากเป็นสสไปซะตีคนคลองเตยแล้วคุณมาเป็นสสในพื้นที่ทำไมตั้งแต่คุณเป็นสสมาเนี่ยคุณไม่เคยช่วยเหลือชาวคลองเตยเลยสมัยแรกที่เขาได้เป็นสลึงหนึ่งก็ไม่เคยกระเด็นพอสมัยนี้
2: โอ้จริงๆเสียงยังมีอีกยาวเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้ไปต่อหลังไมค์นะแต่ว่าล่าสุดคุณพันธินครับคือวันนี้เขามีงานเปิดตัวพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าคุณพันธินยกมือไหว้ขอโทษแต่ขอโทษเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะขอโทษอีกครั้งแต่เรื่องคลองเตยอ่ะผมรับเรื่องร้องเรียนมาจริงๆผมเจตนาดีอยากปกป้องชุมชน
3: ก็ต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งนะครับยืนยันไม่ได้มีเจตนาผมสื่อสารผิดพลาดไปนะครับก็จะต้องแน่นอนต้องระมัดระวังในอนาคตมากขึ้นนะครับรวมถึงบทลงโทษที่จะมีจากทางพรรคกับสมาชิกผมในฐานะสมาชิกนะครับที่อยู่ในสังกัดพรรคก็ผมก็น้อมรับนะครับที่คณะกรรมการวินัย
2: เอาละด้วยเวลาเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงหลังใหม่ครับ
4: ค่ะส่วนทางหน้าจอชมตั้งติดจอนะคะและปิดท้ายก็มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยกับพี่ปอภาคภูมินะคะส่วนเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการเรื่องเด็กยันยี้แฟนรายการช่อง3ครับหลายคนดูเรื่องเด็กยันยี้เพิ่งจบไปครับผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงวันนี้ผมมีโปรตรงจากโรงงานครับเอารังนกมาลดราคาให้กับแฟนรายการช่อง3ทั่วประเทศทุกท่านครับเย็นวันนี้ใครเปิดช่อง3อยู่ไม่อยากให้พลาดโปรนี้เพราะอะไรครับนี่คือรังนกราคาตรงจากโรงงานข้อดีนะครับไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงงานของเราเป็นโรงงานระดับมหาชนในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนปกติผมเชื่อว่าใครที่เคยกินรังนกเป็นประจำขออนุญาตกล้องจับเลยครับหลายคนจะรู้ราคาอยู่แล้วว่าขวดลักษณะแบบนี้ราคาประมาณ100กว่าเนาะนี่ผมตีกลมๆประมาณ100บาทจะได้เห็นภาพกล้องจับไปที่รังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค12ขวด1โลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ถ้าขวดละ100บาทเซตนี้อย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทจะเย็นวันนี้ใครเปิดช่อง3วันนี้โรงงานมาขายของเองเนาะปกติขวดละประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำ 1,200 ใช่ไหมวันนี้5พฤษภาคมรายการสดเนาะผมปรับราคาเหลือแค่398บาทย้ำว่าเหลือแค่398บาทคุณได้รังนกทั้งหมด12ขวดปกติขวดละ100บาทนะ12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 แต่วันนี้ผมปรับราคาเหลือแค่398บาทและทุกออเดอร์เนาะเอาพัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ

0: ดูท่าแกคงไม่คิดจะยอมรับสินะงั้นฉันจะซัดจนกว่าแกจะยอมรับเอง
1: ไอ้หนูคิดว่ามีวิชาแค่หางอึ่งแล้วจะกล้ามาต่อกรกับพ่อของฉันได้เหรอพ่อจะเป็นถึงยอดปรมาจารย์จะฆ่าแกน่ะก็เหมือนเชือดหมาตัวนึงเท่านั้นเอง
2: ไอ้หนูฉันยอมรับว่าพรสวรรค์แกไม่ธรรมดาแต่แกยังหนุ่มเกินไปในเมื่อแกอยากหาที่ตายเองงั้นฉันจะจัดให้หรือไว้
3: พลังน่ากลัวชะมัด
1: ตอนนี้รู้จักกลัวแล้วเหรอสายไปแล้ว
2: ทั่วฮะที่แท้แกก็เป็นยอดปรมาจารย์เหมือนกันเหรอ
1: ยอดปรมาจารย์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้ยอด
2: จะเป็นใครกันแน่ทำไมฝีมือแกถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้
1: บอกความจริงเรื่องเมื่อ18ปีก่อนมาฉันจะฆ่าแกแค่คนเดียวแต่ถ้าไม่พูดจะล้างตระกูลสุนทรตระกูล
2: ยังอยากรู้ความจริงเมื่อ18ปีก่อนใช่ไหมล่ะฉันไม่บอกหรอก ฉันจะรู้ว่าแกจะทำอะไรฉันได
1: ้งั้นฉันจะฆ่าลูกชายแกก่อนแล้วค่อยฆ่าคนอื่นในตระกูลสุนฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่าแกจะยอมพูด
4: อย่านะพ่อช่วยผมด้วยสิพ่อ
3: ฆ่าเขาไม่ได้นะ
1: หลบไปวันนี้พวกมันต้องตาย
3: ฆ่าคนมันผิดกฎหมายนะต่อให้นายเก่งแค่ไหนจะเก่งสู้ปืนได้เหรอ
4: ฉันแจ้งหน่วยคุ้มกันไปแล้วเดี๋ยวสารวัตรเข้ามาถึงตอนนั้นฉันจะฟ้องด้วยว่าเธอสมคบกับแกหรือว่าแกจะให้เธอซวยไปด้วย
3: เซียวหยวนงานเลี้ยงนี้สำคัญกับฉันมากถ้ามันพังขึ้นมาพี่สาวฉันต้องเอาไปเล่นงานแน่นายอย่าทำให้ฉันลำบากได้ไหม
2: ไอ้หนูเรื่องนี้ยังไม่จบ
4: รอรับความตายได้เลย
1: ขอโทษนะที่ทำให้งานเลี้ยงเธอพังฉันจะชดใช้ให้เอง
3: เดี๋ยวก่อนทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
1: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได้

0: ถึงเฉียนเล่าเหยาเลยต่อให้ฉันยกเมียให้คุณก็ยังได้นะ
1: ต่อให้เธอเป็นกายาเก้าหญินจริงแกจะแย่งไปแล้วได้อะไรบอกมาว่าคนที่ฆ่าล้างตระกูลเฉิงปีนั้นมีใครบ้าง
2: เรื่องฆ่าล้างตระกูลเฉิงฉันมีส่วนจริงแต่ตระกูลเฉิงเกี่ยวอะไรกับแกแกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องนี
1: ้ฉันไม่มีสิทธิ์นั่นเหรอฉันแซ่เฉิงชื่อเดียวว่าหยวนแกว่าฉันมีสิทธิ์ไหม
2: เฉิงหยวนเศรษฐินตระกูลเฉิงที่แท้แกยังไม่ตาย
1: บอกมาว่าคนที่ฆ่าล้างตระกูลเฉิงปีนั้นบอกมาว่าปีนั้นใครร่วมฆ่าล้างตระกูลเฉิงบ้าง
0: พ่อรีบพูดเถอะจะตายอยู่แล้วทั้งทีอ่ะยังจะไปสนใจคุณธรรมบ้าบอลอะไรอีกเล่า
2: เศรษฐินตระกูลเฉิงแกคิดว่าฉันสุนต้าไฮคุกคีอยู่ในยุทธภพมาหลายสิบปีจะไม่มีไพ่ตายเลยหรือไง
3: หลบกระบวนท่านี้ของข้าได้ถือว่าแกไม่เลว
1: ทำให้ฉันต้องตั้งใจหลบได้แกก็ไม่เลวเหมือนกัน
2: ไอ้หนูอาจารย์เฉินเป็นถึงยอดปรมาจารย์ขั้นสมบูรณ์จะฆ่าแก ก็เหมือนเหยียบมดตัวหนึ่งฉันจะดูว่าแกยังจะกลางยังไงอีก
0: ฆ่ามันเลยอาจารย์เฉินรีบฆ่ามันสิ
3: ไอ้หนูเดิมทีข้าไม่รังแกเด็กแต่แกบุกบ้านตระกูลซุนมาทำลายกฎของข้าเอาแบบนี้คุกเข่าโขกหัว3ครั้งดังๆแล้วทำลายวรยุทธ์ตัวเองซะเรื่องนี้จะได้จบกันไป
0: ไม่ฉันอยากให้มันตายฉันจะเอาให้มันตายถ้ามันยังไม่ตายฉันก็ไม่มีวันอยู่อย่างสงบได
3: ้น่าเสียดายนะคุณชายบ้านข้าอยากได้ชีวิตแกข้าก็เลยไว้ชีวิตแกไม่ได้แกฆ่าตัวตายเองซะข้าจะเก็บศพให้
1: ถ้าแกฆ่าตัวตายตอนนี้ฉันก็จะเก็บศพให้แกครบเหมือนกัน
3: ดีดันหาเรื่องใส่ตัวถึงพรสวรรค์แกจะไม่เลวแต่สุดท้ายก็ยังเด็กเกินไปวันนี้ข้าจะให้แกรู้เองว่าการไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำต้องแลกด้วยอะไรวิชาไร้ขอบเขต
0: โอ้หมัดนี่น่ากลัวชะมัดเลย
2: หนูรอถูกซัดจนแหลกเป็นผุยผงได้เลย
3: เป็นไปได้ยังไงโดนหมัดฆ่าเข้าไปเต็มๆแต่ไม่สะทกสะท้านเลย
1: นี่คือฝีมือของแก
3: ฟ้าดินยังมีเมตตาเมื่อกี้ข้าใช้พลังแค่3ส่วนแกเลยยังไม่ตายในเมื่อแกไม่รู้จักสำนึกงั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่ไว้หน้ามังกรสวรรค์มหาเดช
2: ผู้อาวุโสเฉินจะเอาจริงแล้ว
0: พลังน่ากลัวขนาดนี้มันต้องโดนซัดจนแหลกแน่คอยดูสิ
2: เป็นไปได้ยังไง
3: แกมีพลังระดับไหนกันแน
1: ่ระดับพลังของฉันแกยังไม่คู่ควรจะรู
2: ้
1: ตอนนี้ไพ่ตายแกหมดแล้วจะพูดได้หรือยัง
0: พี่เซียวพี่เซียวไม่สิคุณท่านเลือดตระกูลท่านเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมจริงๆนะ18ปีก่อนเนี่ยผมยังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะพ่อผมทหารที่เป็นคนทำขอร้องล่ะปล่อยผมไปเถอะทั้งชีวิตเนี่ยผมจะเป็นวัวเป็นม้าให้ท่านผมอยากเป็นวัวเป็นม้าให้ท่าน
2: จะฆ่าก็ฆ่าไปเลยยังไงฉันก็ไม่มีทางซัดทอดใครเด็ดขาด
1: แกไม่กลัวตายหรือว่าแกไม่กลัวว่ามันจะตายถ้าแกไม่พูดฉันจะฆ่ามันก่อนยังไงมันก็ทำชั่วไว้เยอะก็สมควรตายแล้ว
0: พ่อช่วยผมด้วยสิพ่อถ้าผมตายตระกูลซุนของเรามันก็จะขาดทายาทไปนะพ่อ
2: แกก็ได้แกปล่อยมันก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกแกเอง
0: พูดมาเดี๋ยวนี้
2: คนที่ฆ่าล้างตระกูลเฉิงคือ
1: ใครกันใครฆ่าคนต่อหน้าต่อตาฉัน

0: คุณปู่คะในเมื่อพี่จะแต่งงานก็ให้พี่แต่งเถอะค่ะยังไงพี่ก็เป็นลูกสาวสายตรงคนโต
1: ไม่ได้เซียวเป็นลูกสาวสายตรงจะแต่งกับเขาได้ยังไง
2: ใช่แล้วเซียวเป็นลูกสาวคนโตสายตรงว่าที่สามีเธอต้องเป็นคนตระกูลใหญ่เท่านั้นถึงจะเรียกว่าคู่ควรไม่ให้ตระกูลเฉียนเสียชื่อ
3: เรื่องนี้น่ะเกี่ยวกับอนาคตตระกูลเฉียนนะเดี๋ยวพูดวามสิเขาก็แค่ไอ้บ้านนอกต่อให้เขาเป็นไอ้บ้านนอกฉันเฉียนเซียวก็จะแต่งด้วย
1: ฉันบอกว่าไม่ได้เขาเป็นตัวอะไรแกก็รู้ดีอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะมีสัญญามั่นและบังเอิญช่วยปู่แกไว้เขายังไม่มีสิทธิ์มายืนตรงนี้เลยยังไม่ต้องพูดถึงแต่งกับเล่าเหยา
3: พวกแกเห็นข้ามันแค่นี้เองเหรอไม่ว่ายังไงฉันจะแต่งกับเขาให้ได
1: ้แก
4: พอได้แล้วอย่าทะเลาะกันพูดตามตรงครั้งนี้คนที่ผมจะมาแต่งด้วยคือหนึ่งในพี่น้องคู่นี้ที่เป็นกายาเก้าหญินแต่ตอนนี้ทั้งสองคนต่างก็มีอาการแบบเดียวกัน
1: กายาเก้าหญินเหรอ
3: หมอเฉินเกิดอะไรขึ
5: ้
3: น
5: ในเส้นลมปราณมีไอเย็นเต็มไปหมดถ้าผมเดาไม่ผิดเธอน่าจะเป็นกายาเก้าหญินในตำนาน
3: แล้วฉันล่ะในเส้นลมปราณฉันก็มีไอเย็นเหมือนกัน
5: ของคุณเป็นแค่อาการเย็นเกินจึงอยู่ที่คล้ายกายาเก้าหญินมากคล้ายจนแยกแทบไม่ออก
1: ถ้ายังแยกไม่ได้แล้วจะเอายังไง
4: กายาเก้าหญินของจริงคืนวันเพ็ญเดือนหงายในยามหญินจัดเส้นลมปราณทั้ง8จะปรากฏไอเย็นขึ้นมาพร้อมกันอีก3วันก็ถึงวันเพ็ญถึงตอนนั้นแค่ฉันตรวจเส้นลมปราณก็รู้แล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นงั้นก็รออีก3วันค่อยตัดสิน
0: พี่หยวนฉันรู้ว่าฉันไม่ควรไปรักใครอีกแต่ฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันดันไปชอบเซียวหยวนอีก3วันเขาจะรู้ว่า

0: ทั้งที่ฉันชอบเสี่ยวรั่วแต่เพื่อเอาชีวิตรอดกลับต้องแต่งกับเฉียนเซียวเซียวหรือไม่ก็เฉียนเล่าเหยาแต่ในพี่น้องตระกูลเฉียนฉันชอบเล่าเหยามากกว่ายิ่งไปกว่านั้นฉันก็เพิ่งรู้ตัวว่ารักเธอไปแล้วเสี่ยวรั่วฉันมันเลวมากใช่ไหม
1: Fade hair แปลว่าผมชี้ฟูหลังตื่นนอนนะคะ Sorry for my bad hair Sorry for my bad hair ขอโทษทีนะผมฉันยุ่งพอดีว่าเพิ่งตื่นหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ My hair is a bird's nest ผมฉันยุ่งอย่างกับรังนกเลยตอนนี้และสำนวนที่เกี่ยวกับผมยุ่งไม่เป็นทรงเนี่ยค่ะเอามาใช้เปรียบเทียบกับวันที่อะไรก็ดูติดขัดทุกอย่างดูแย่ไปหมดได้ด้วยนะคะ A bad hair dayวันที่อะไรก็ดูแย่ไปหมดค่ะ It's just a total bad hair day วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยค่ะตื่นเช้ามาผมก็ดื้อหวีหน้ายังมาบ้วนรองพื้นอีกค่ะจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมคะเซนขอตัวไปบำรุงเพิ่มก่อนนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการนรินทร์สิริกรุงเทพกรีฑาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่ๆ
3: ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
4: ไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แต่ฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
8: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
7: จุดอิ่มตัว
9: ฝันอุดขอโทษค่ะ
7: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพรื
10: ่อถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป
1: สนับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมมิสบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
2: อย่าทำอะไรเขา
3: คิมเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมถูกใส่ร้ายอ่ะหนึ่ง
2: คิมเชื่อ
3: ฟังแล้วกลับมากลับมาหาผม

0: ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปกว่าจะคลอดคุณขิมต้องรับไม่ไหวแน่ๆค่ะเราต้องหาทางช่วยคุณขิมนะคะ
1: ผมอยากได้ลูกสาวคนเก่าของผมคืน
2: พ่อพ่อก้อยเป็นไงพ่อ
3: ยังไม่ฟื้นนะอดทนหน่อยนะพ่อกำลังเอาโฉนดไล่ไปขอยื่นประกันตัวกับศาล
2: พ่อยังไม่ถามผมสักคำว่าผมทำจริงไหม
3: ฉันเลี้ยงแกมากับมือทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงต่อให้แกทำจริงมันก็เปลี่ยนความจริงที่เราเป็นพ่อลูกกันไม่ได้ไม่ว่าแกจะเป็นยังไงฉันก็ต้องปกป้องแก
2: ทำไมพ่อต้องดีกับผมขนาดนี้ผมไม่ใช่ลูกพ่อด้วยซ้ำกลอยต่างหากพ่อควรช่วยไว้พ่อไม่ควรมารับกรรมในลูกผม
3: ถ้าแกเลวแกก็คงไม่โดนกระทำแบบนี้หรอกแต่นี่เพราะแกดีดีเกินไปใครไม่รักแกแกก็ยังมีพ่อที่รักและจะอยู่ข้างแกตลอดไปถ้าใครเขารักแกอย่างที่แกเป็นไม่ได้บางทีมันก็ไม่ใช่ความรัก
2: อาขอโทษนะพ่อ

0: เด็กนั่นอาจจะทำบุญมาแค่นี้พยายามให้ถึงที่สุดแล้วกันหมอ
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
2: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเป๊ปซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
5: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มบึ้มไม่เสียภาษีที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
8: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
9: น่ารักแม่มากนะ
10: เป็นหนี้แบบดินพ่อขางหมู
11: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
12: ทีเด็ดลูกหนี้
13: พี่คะเธอสองคนเป็นแฟนกันเหรอฮะ
14: เธอรู้ตัวไหมว่าเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขเวลาที่ฉันอยู่ด้วยและก็เป็นคนเดียว
15: ละครดังข้ามเวลา
16: ปัญญา

0: ชนก้นครัวจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
3: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
4: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
5: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
4: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
6: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช่
7: มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
8: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
3: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
0: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม15พฤษภาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไมครูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่าครูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกครูซาน่าแอดวานซ
10: ์แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
13: ล้างเก่งมาก
12: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่แบ็ก
14: เหรอแม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
16: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
17: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำ Colgate Total สูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของ

0: ผมขอโทษผมต้องหักหลังพี่พวกมันลองใช้ผมลอยพี่ออกมาพวกมันบอกว่าถ้าพี่คือตายคือไปพวกมันมันจะเคลียร์คดีให
1: ้เขาแค่จะเอาคืนฉันเป็นไม่ได้มันคนอยากฆ่าฉันด้วย

0: ิมด้วยนะคะ
1: เราเจอหมอแล้วไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ
2: สายกินพ่อจะบอกหมอได้ไหมครับว่าเจ็บตรงไหนบ้างเช็คมือแตกก็ได้ครับเจ็บตรงไหนบ้างครับ
3: คิมเป็นไงบ้าง
1: คุณท่านคะคุณคิมตกเลือดค่ะหมอบอกว่ามีภาวะแท้งคุกคามค่าฮอร์โมนตกลงไปมากเลยค่ะทางเดียวที่จะยื้อเด็กเอาไว้ได้ก็ต้องให้ฮอร์โมนประคับประคองเอาไว้ค่ะ
2: เป็นไงบ้างหมอคนไข้ยังตกเลือดอยู่นะครับตอนนี้เรายังพอเห็นสัญญาชีพของเด็กในท้องถ้าให้ฮอร์โมนอาจจะรักษาเด็กไว้ได
3: ้แล้วชีวิตแม่เด็กเป็นยังไง
2: ถ้ายังตกเลือดอยู่ก็น่าเป็นห่วงนะครับอาจจะมีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาได้ครับ
3: ลูกผมยังมีอนาคตหมอจะทำยังไงก็ได้ให้เขาปลอดภัยถ้าท่านจำเป็นต้องเลือกผมเลือกลูกสาวผม
1: ต้องเด็กในท้องล่ะคะ
3: ลูกใครใครก็ต้องรักไหมจนถึงนาทีนี้นะจะเห็นใครสำคัญกว่าสายขิมล่ะ
1: แล้วคุณขิมจะยอมเหรอคะ
3: เด็กนั่นอาจจะทำบุญมาแค่นี้พยายามให้ถึงที่สุดแล้วกันหมอถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็ต้องทำใจ เราต้องกอบกู้อนาคตของสายขิมคืนมาและอีก10ปีข้างหน้าเขาจะซึ้งใจว่าเขาผ่านวันนี้มาได้ผมฝากความหวังไว้กับหมอได้ใช่ไหม
2: ครับ

พ่อรู้ไหมคะว่าตอนเด็กๆขิมเคยแกล้งหลับเพื่อรอให้พ่ออุ้มขิมไปส่งที่ห้องนอนค่ะแต่พ่อไม่เคยอุ้มขิมไปส่งสักครั้งหนึ่งเลยค่ะ

0: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
1: เพราะโอใช้ Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
0: เย็นขึ้น2เท่า
1: The Head and Shoulders มั่นใจไม่มีรังแค
2: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
3: ตอนเด็กหนูเป็นเด็กเก็บกดมาก
4: เหมือนกันเลยเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสายมู
3: ไม่
4: ถ้าเขาบอกว่าคนไปร้อยคนได้ผัวกลับมาร้อย
3: อ่ะเชื่อ
5: หอมกระหอยช
6: อปีกุนใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
7: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
6: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
8: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พายจะไม่สร้างเรื่องโกหกปิดบังพี่ปั้นอีกแล้วนะคะเป็นไงเป็นกัน
11: แต่แม่ว่าค่ะ
10: พายตัดสินใจแล้วค่ะพายพร้อมมาเชิญหน้ากับความจริงทุกอย่าง
12: ถ้าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงไม่น่าก็ต้องแตกต้องเสือกต้องเผยท่าแท้ออกมาน
13: ี่จะทำบ้าอะไรกับเธอเนี่ยน่าอับอายไข่หน้าจริงๆเลยเธอเนี่ย
14: ไม่ไหวไม่อยากอยู
8: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
16: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคเข้าไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
17: รีบทุ่มขาวไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ภูเขาไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go
19: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
17: ได
1: ้ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
17: จริง
19: ยาหมองน้ำเสียงผิวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
14: ในความมืดมน
11: สนับสนุนโดย HiQS
10: Cool จากการจับกุมผู้ต้องหาในคดีขนรถยนต์หนีภาษีบริเวณชายแดนเมื่อหลายวันก่อนศาลเห็นว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีและยังพัวพันกับคดีลักลอบนำเข้ารถเถื่อนก่อนหน้านี้ศาลจึงสั่งห้ามประกันตัวและให้นำตัวไปฝากขังทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะร่วมมือกับกรมศุลกากรปรับ
3: ขิมขิมตื่นแล้วเหรอขิมเป็นไงบ้างขิมมันจบแล้วนะขิมไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว

0: ป้าเรือนครับเดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวข้างล่างหน่อยนะครับ
1: เชิญค่ะ
2: ผมไปด้วยครับ
1: อีกคำไหมไม่กินแล้วหิมหิมอิ่มแล้วเนาะเสร็จแล้วเหรอคะมาเดี๋ยวป้าเอาไปเก็บโอ้เก่งจังทานเกือบหมดเลยส่งมาค่ะเดี๋ยวป้าเอาไปเก็บเอง
3: ไม่เป็นไรค่ะพ่ออุ่นเดี๋ยวหนูเก็บให้เอง
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: กินข้าวไหมจ๊ะทำอะไรฮะ
3: เมนูอาหารตอนเย็นนะคะขิมเขาฝากให้เอาไปสั่ง
4: เชิญครับ

0: ่ามีคนแปลกหน้าไปเยี่ยมก้าวกล้าอารู้ไหมครับว่าใคร
1: สวัสดีค่ะขอเข้าเยี่ยมนายก้าวกล้าชโยดมอะค่ะ
2: เขาตรวจกระเป๋าหน่อยครับ
3: ผมว่าแล้วว่ายายเด็กแสบนั่นมันต้องหักหลังเรา
1: ฉันมาส่งข่าวคิดว่านายก็คงไม่ได้อยากได้ยินเท่าไหร่ลูกนายไม่อยู่แล้วนะ
4: แบบนี้จะเรียกว่าข่าวดีหรือว่าข่าวร้าย
1: แต่ขิมเขาอยากคุยกับนายนะเขาก็เลยเขียนจดหมายมาหาเพราะมีความจริงบางอย่างที่เขาอยากฟังจากปากนายคนเดียวเท่านั้น
5: ฉันแทงลูกมาไม่กี่วันนี้จะให้เขาเกิดมามีพ่ออย่างคุณไม่ได้ในเมื่อคุณทำให้เราอับอายก็อย่าให้เขาเกิดมาให้ขายหน้าใครเลยดีกว่าฉันต้องการได้ชีวิตของฉันคืนมาที่ผ่านมาถือว่าชดใช้กรรมที่ไม่รู้ว่าติดค้างกันไว้ตั้งแต่ชาติไหนฉันไม่อยากตกต่ำไปกว่านี้รู้แล้วว่าเราต่างกันเกินไปถ้าคุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายพอก็ช่วยเซ็นหย่ากับฉันไม่อยากมีอะไรให้เราเกี่ยวข้องกัน

0: ใหม่ Pantene สูตร Collagen
1: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
2: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่

0: วกเธอรวมหัวทำอะไรที่ฉันยอมให้เธอเข้าออกที่บ้านหลังนี้ฉันอยากให้สายคิมมีที่ระบายแต่เธอกลับหักหลังพยายามช่วยให้มันคืนดีกัน
1: นี่แปลว่าจดหมายเมื่อวาน
0: ไม่ใช่ของจริง
2: เจ้าหน้าที่พาเข้าไปได
3: ้เจอแล้ว
2: บอกเขาว่าถ้าเขาอยากให้เขาโผล่หน้ามาที่นี
1: ่ไม่น่าเขาถึงพูดเรื่องหย่าขึ้นมาเพราะคุณเปลี่ยนจดหมายนี่เองอะ
0: เธอก็เห็นว่ามันคู่ควรกับสายเข็มที่ไหนแล้วจะลื้อฟื้นมันทำไม
1: ทำไมคุณทำแบบนี
0: ้ถ้าเธอหวังดีกับสายเข็มจริงเธอต้องปกป้องสายเข็มจากผู้ชายเร็วๆคนนั้นเธอเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องสายเข็มทั้งหมดถ้าเธอรับปากฉันว่าเธอจะปกปิดเรื่องทุกอย่างไว้แล้วกีดกันผู้ชายคนนั้นออกจากชีวิตสายเข็มได้ฉันรับปากฉันจะส่งเธอไปเรียนอังกฤษกับสายเข็ม

ฉันรู้ว่าเธออึดอัดมันเหมือนทรยศกับเพื่อนเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่เหมาะสมกับสายคิมเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อนที่ดีต้องหวังดีกับเพื่อนสิใช่ไหมพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนแท้ของสายคิมเธอจะปีดกันผู้ชายคนนั้นออกจากชีวิตสายคิมฉันรับปากฉันจะส่งเธอไปเรียนอังกฤษกับสายคิม

0: บอกว่าเขาจะขอหย่า
1: จริงเหรอหย่าอะไรเหรอ
2: เขาบอกว่าเขาไม่อยากรื้อฟื้นอะไรอีกอะคิว
0: เขาไม่แคร์แล้วไม่อยากมาต้องนั่งอธิบายอะไรอีกขิมจะมองเขายังไงก็เขาไม่สนใจแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เราก็ให้มันจบที่เรานั่นแหละในเมื่อไม่มีใครอยากให้เด็กเกิดมาก็ให้มันจบตรงนี
3: ้เรารีบไปกันเถอะ
4: ครับเฮ้ยระวังเฮ้ย
3: ผมผิดเองที่คิดว่าเงินไม่สำคัญคุณทนายไม่รู้เงินเท่านี้จะช่วยไอ้กาได้หรือเปล่าตอนนี้ดูสิแม้แต่เงินจะสู้คดียังไม่มีเลยคุณเอาเงินนี่ไปช่วยให้ก้ากลับมาได้

อัยการตรวจสอบเจอเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้วเงินพวกนี้จะเป็นหลักฐานมัดตัวว่าคุณอยู่ในกระบวนการคราวนี้เราดิ้นไม่หลุดแน่

0: พี่ดูนั่นดิใครว่าขี้คุกไร้ค่าอย่างน้อยพวกนั้นก็หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจากในนี้ได้ผมแอบได้ยินมาว่ามีใบสั่งเข้ามาในนี้แอบลักลอบขายไว้ไว้เพื่อแลกกับเงินด้วยนะถ้าเนื้อเยื่อเข้ากันได้นะเขาก็ยอมจ่ายไม่อั้นจะเป็นโจรหรือใครก็ไม่สำคัญ
1: God!

0: ก้าวกล้ามันผูกคอตายในคุก
1: ฆ่าตัวตายหนีปัญหาไม่คิดว่าจะใจส่อขนาดนั้นทำเหมือนจะรู้ว่าเรากำลังทำเรื่องหย่ากับยายขิมอยู่พอดีนะครับ
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอคะเกิดอะไรขึ้นกับก้าวกล้าใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อบอกขิมเถอะนะคะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อบอกขิมนะคะขิมขอร้องขิมอยากรู้ค่ะพ่อบอกขิมนะคะพ่อบอกขิมนะคะ
0: เขาฆ่าตัวตายในคุก
1: ได้ข่าวว่าอาการสาหัสไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ

0: ตั้งแต่มันเกิดจนมันตายเรายังไม่เคยเหลือชีวิตให้มันใช้เลยแล้วยังจะมาเอาชีวิตของมันไปอีกคุณทำกับมันอย่างนี้ได้ยังไง
1: พี่รู้จักใครบนสวรรค์ด้วยหรอครับพี่ส่งจดหมายให้เขาได้นะครับ
2: ไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่บนนั้นหรือเปล่าผ่านมาตั้ง7ปีแล้ว
3: คุณคิมยังไม่ติดต่อมาเลยครับน่าจะยังอยู่ที่เกาะ
4: แล้วทำไมปล่อยให้ไปคนเดียวแบบนั้น
2: ฉันจะตามไป

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold ไซลิทอล
2: ถ้าอยากจะกำจัดพี่ใหญ่ออกจาก H Group ก็แค่บอกให้ทุกคนรู้ว่านายเมคินไม่ใช่สายเลือดของเหมรัชสิริ
3: เราจะให้คุณเมคินตรวจ DNA กับคุณตรีประภาซึ่งเป็นลูกสาวคุณปรเมศ
4: ผลตรวจออกเมื่อไหร่มึงไม่เหลือที่อยู่แน
5: ่ผมสาบานเลยเหมรัชสิริต้องชิบหายด้วยมือของผม
6: ผู้ต้องหาคือนายเมคินเหมรัชสิริ
7: Oh!

รีบจัดงานรับตำแหน่งเร็วๆจะได้ไม่มีใครกล้ามองข้ามหัวเราสองแม่ลูกเหมือนเมื่อก่อนอีกกลับชั้นตัวเองไปไหมอะไร

0: ตกลงคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ตอนนี้ผมขึ้นเป็นประธาน H Group แล้วไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผมต้องหาคดีมาใส่ตัวให้เป็นจุดอ่อนหรอกครับ
0: ก็ดีถ้าคุณรอบคอบแบบนั้นก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันอาจส่งผลกระทบถึงที่สา
2: คุณพ่อคะพี่ปรินคะ
0: ผมไม่อยากให้คนที่จะมาดูแลชีวิตลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนที่มีคดีติดตัวคุณคิดหรือว่าผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับลูกสาวผม
1: ท่านจะให้โอกาสผมเหรอครับ
0: มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณเนี่ยว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ผมยอมรับได้ไหมว่าคุณเนี่ยคู่ควรกับลูกสาว
1: ผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณนะครับ
2: คุณพ่อพี่ปรินทร์อาหารพร้อมแล้วรถพร้อมแล้วเราไปกันได้แล้วนะคะ
0: ได้เลยลูกแต่ว่าไปกันสองคนก่อนนะเพราะว่าพ่อต้องไปประชุม
2: อ้าว
0: นะคะไว้ข่าวหน้านะครับลูก
2: ก็ได้ค่ะ

0: นมปังมีตั้งหลายแผ่นมากัดแผ่นลิสาได้ยังไง
1: ก็ลิสาบอกว่าจะให้แผ่นนี้นี
0: ่ก็ลิสาเอาคืนแล้วไง
1: อะไรที่ลิสาให้พี่จะรักษามันไว้อย่างดีไม่คืนนี้ลิสาหรอก
0: น้ำส้มร่างกายของเราต้องมีวิตามินซีในร่างกายนะคะเดี๋ยวลิสาไปเอาน้ำส้มมาให้พี่ดีกว่ากินไปเลย

0: หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจเหรอครับ
1: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของโรงพยาบาลแผนกศูนย์หัวใจเป็นแผนกที่ค่อนข้างสำคัญมากผมอยากได้คนที่มีความสามารถและก็ไว้ใจได้อย่างคุณมาทำงานร่วมกับผมนั่งก่อนสิ
0: ครับ
1: ระหว่างนี้คุณก็มาทำงานใกล้ชิดผมเลยนะจะได้เรียนรู้งานบริหารไปด้วยไง
0: ได้เลยครับอาจารย
1: ์มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยรักษามีนาวันนั้นนะครับ
1: ดีนะที่เป็นแค่บล็อกกิ้นฮาซินโดมไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร
0: แต่ก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่นี่อยู่หลายอาทิตย์ถ้าอาจารย์ไม่ยอมให้รักษาที่นี่เนี่ยผมก็คงไม่
1: มีสมาธิทำงานแน่ๆ
0: ครับส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจารย์ช่วยจัดการให้ผมจะชดใช้ให้นะครับ
1: เกรงใจผมคุณก็ทำงานของคุณให้ดีที่สุดแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้ว
0: ผมจะทำงานให้เต็มที่ให้สมกับพี่อาจารย์ไว้วางใจในตัวผมครับ

0: งานก่อนพรุ่งนี้ชอนค่ะ
1: พี่เอานมมาให้อ่ะแม่บอกว่ามีน้ำไม่ได้กินข้าวเย็น
0: ค่ะพี่หมอปีมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ทำไมมีน้ำไม่กลับไปอยู่เชียงรายกับพ่อแม
0: ่ก็อยู่ที่นี่น่าจะหางานที่ได้เงินเดือนสูงกว่าอยู่ที่นู่นนี่คะก็แค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรหรอก
1: ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากตามหาเมคินอยู่ใช่ไหม
0: ก็ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาต้องกลับมาหามีนาแล้วค่ะเขาคงไม่ปล่อยให้มีนารอนานขนาดนี้หรอก
1: มีนาพี่ไม่กลัวแล้วมีนาพักผ่อนเยอะๆนะ
0: ค่ะ
1: มีนาพี่ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมไม่ว่ามีนาจะทำอะไรพี่เคารพการตัดสินใจของมีนาเสมอนะ

0: ผมจะแต่งตั้งมาขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารจงตรายพัฒนะแทนผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: หอมแรงฉุนไป
2: หอมละมุน
1: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
2: ละมุนละมุน
1: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
3: แบคเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
6: คใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋า

0: พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
1: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
2: ซุปเปอร์กาแฟ3 in 1กาแฟที่ต้องยกยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
3: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทริปนี้ฝัน
5: ไปกันอีกรอบ
4: เซนทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus
6: ไอ้ใหญ
7: ่เป็นไปไม่ได้
6: เป็นไปไม่ได้มันจะไม่ตาย
7: แกยังกล้าโผล่มาอีกเหรอแม่คินไอ้ฆาตกรกาดจับตัวมันมาแล้วเรียกตำรวจ
8: พอแล้วมั้งนี่พวกคุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านี่มาร์คลูกชายคนโตของผม
7: มาร์ค
9: จะสวมมีลูกชายคนเดียวไม่ใช่เหรอครับคือคุณดีแลน
8: แล้วผมมีลูกกี่คนคุณจะมารู้ดีไปกว่าผมได้ยังไงกันเอาเป็นว่าพวกคุณไม่ต้องมาสนใจเรื่องราวของผมหรอกวันนี้ผมตั้งใจพาลูกชายของผมทั้งสองคนมาร่วมแสดงความยินดีการรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของคุณปริญต่างหาก
6: ยินดีด้วยนะครับคุณปริญ
10: ยินดีด้วยนะครับ

0: รู้ดีเรื่องคนอื่นอีกแล้วนะครับรู้ได้ไงว่าผมไม่มีอำนาจ
1: ผมจะแต่งตั้งมาขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารจงไตรพัฒนะแทนผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ทางเราจะส่งรายละเอียดทุกอย่างให้กับทุกสื่อมวลชนภายในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมาแสดงความยินดีกับผมนะครับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณปรินทร์ที่ได้รับตำแหน่งใหม่วันนี้กันดีกว่ายินดีด้วยนะครับ

0: ก็เลยขับกลับเองไงครับไหนก็ไปไป
1: คุณใหญ่คุณใหญ่คุณใหญ่คะคุณหายไปไหนมา
0: ผมว่าคุณจำคนผิดแล้วแหละ
1: คุณคือคุณเมคินคุณคือคุณใหญ่ที่ฉันรัก
0: ผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงใครนะแต่ว่าผมคงหน้าเหมือนเขามากจนทำให้คุณสับสนได้ขนาดนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดเสื้อหน่อยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นคนอื่นไม่ใช่คุณใหญ่ของฉันเพราะคุณใหญ่ของฉันจะมีแผลเป็นอยู่ที่หลัง
0: ผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่เข้าหาผมด้วยวิธีจงแจ้งขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอเคผมยอมรับว่ามันทำให้ผมสนใจแต่ว่ามันทำให้คุณดูไม่แพงคุณควรจะใช้วิธีที่มันดึงดูดกว่านี้นะแต่ที่คุณทำอยู่มันทำให้ผมรู้สึกอยากดีดตัวออกถอยหน่อยครับ

0: มึงอยากได้อะไรของพ่อมึงก็เอาไปเลยกูจะไม่ยุ่งกับมึงโดยเฉพาะถ้ากูอะไรนี่กูไม่เคยอยากได้แต่มึงต้องยกมนต์มีนาให้กู
1: คำแนะนำจากกรมอนามัย
2: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
3: เด็กบีบนิดเดียวได้
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
5: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
6: และแปรงวันละ2ครั้ง
7: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
8: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
9: วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเล่นแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
10: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบิลเกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีนี้สำคัญเลือกลูซาน่าแอดวานซ์

0: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
1: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
0: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
1: คุณ
0: พูดปกติ
2: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เฮ้ยแกเย็นนี้ไปไหนดีอ่ะ
5: คือที่สยามด่วนขมวดปึ้งจึงจบ
4: วันนี้หน่อยอ่ะ
5: มอม
4: อาจจะยังนาน
6: อยากป๊อปแต่พูดเยอะ
5: ๆป๊อปทีนด่วน
6: ไม่ป๊อปติดเปลี่ยนได้จะแบบไหนก็ปิ๋งเกินต้านป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อป

0: และปิ๊กใส่แล้วป๊อป
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbalยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
6: พ่อทำไมพ่อไม่บอกผมเรื่องที่จะแต่งตั้งม้าขึ้นเป็นประธาน
7: กลัวว่าม้าจะหุบทุกอย่างมาจากแกได้ไง
6: แค่สมบัติที่มีชื่อผมตอนนี้ผมก็อยู่สบายไปจนตายแล้ว
7: น้อยใจหือนี่แกอ่อนแอขนาดนั้นเลยล่ะดีแล้ว
6: ผมเป็นลูกพ่อนะเป็นคนในครอบครัวของพ่อผมควรจะรู้เรื่องนี้ก่อนไม่ใช่รู้พร้อมคนนอก
8: อ่อนไหว
7: มันทำให้แกดูอ่อนแอนะดีแล้วฮะ
6: ถ้าผมแข็งแกร่งแบบพ่อแล้วต้องปล่อยให้คนที่รักพ่อต้องตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนแม่ผมก็ไม่อยากเป็น
7: ฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมมนมีนาถึงไม่เลือกคนอย่างแกผู้ชายที่ไม่มีความทะเยอทะยานและ

0: รู้เรื่องที่พ่อจะแต่งตั้งมึงมาก่อนหรือเปล่าก
1: ูก็รู้พร้อมมึงที่งานนั่นแหละ
0: งั้นก็ต้องแสดงความยินดีกับว่าที่ประธานคนใหม
1: ่ก็แค่ชั่วคราวมึงไม่ต้องห่วงนะกูไม่คิดจะแย่งอะไรไปจากมึงอยู่แล
0: ้วมึงอยากได้อะไรของพ่อมึงก็เอาไปเลยกูจะไม่ยุ่งกับมึงโดยเฉพาะถ้ากูอะไรนี่กูก็ไม่เคยอยากได้แต่มึงต้องยกมนต์มีนาให้กูตามที่ตกลงกันไป

0: ปริญ
1: ถ้าเป็นปริญไม่ต้องรับสายเลยนะลูก
2: คุณพ่อแต่วันนี้พี่ปริญเขาเพิ่งเจอปัญหามาที่สายอยากคุยกับเขาค่ะ
1: พ่อเห็นแล้วในไลฟ์มันคุมเกมอะไรไม่ได้เลยถูกฉีกหน้าในงานของตัวเองแท้ๆลูกคิดดูทั้งบอร์ดบริหารทั้งนักข่าวทั้งลูกน้องทุกคนเห็นหมดเลยว่ามันอ่อนหัดลูกเองก็ไม่น่าพลาดไปให้นักข่าวทำข่าวกับมันตั้งแต่ตอนเริ่มงานด้วยซ้ำ
2: เดี๋ยวพี่ปริญเขาก็จัดการได้ค่ะคุณพ่อขอดิสาคุยกับเขานะคะ
1: ถ้าพ่อไม่อนุญาตห้ามคุยกับมันเด็ดขาด

0: คุณพ่อริสาคงไม่พอใจพี่จะแก้ไขเอง
1: ใจเย็นๆนะคะค่อยๆแก้ปัญหาริสาเป็นกำลังใจให้
2: ไหนแกว่าจะคุยเรื่องนี้กับเจ้าโสหวังได้ตอนนี้ไม่มีปัญหาไงแต่แกทำโดยพลการ
3: ถ้าผมไม่ได้คุยกับเจ้าโสหวังผมจะกล้าประกาศจัดงานใหญ่โตแบบนั้นเหรอ
4: แบบนี้ก็แปลว่าเจ้าโสหวังตั้งใจจะแหกหน้าพวกเรากลางงานนะสิ
2: แกเสียรู้เจ้าโสหวัง
4: งานแถลงข่าวเปิดตัวของตัวเองแท้กลายเป็นตัวตลกของงานไปได
2: ้แต่ตอนนี้หุ้นของบริษัทเราตก 5%เอาความไม่ทันคนของแกนี่ไปจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยก่อนที่มันจะพังไปมากกว่านี้ไก่อ่อน

0: คดีที่เมย์คิดได้ก่อไว้ครับ
1: ไอ้ประเด็นนี่มันหัวไวจริงๆนะถือโอกาสเชื่อมโยงให้แกกลายเป็นฆาตกรสองคดีไปละแต่ฉันสามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้นะถ้าแกยอมมาทำงานให้กับฉันเพื่อทำลายเฮมรัสิริให้มันพังพินาศ
2: นี่พ่อสิ้นท่าถึงขนาดเอาคนที่ถูกเขียวจากตระกูลอย่างมันมาเป็นพวกแล้วทั้งนี้พ่อยังมีผมเนี่ยนะ
3: คุณดีแลนเชิญครับ
2: มึงกล้า
1: แกทำงานนี้ไม่ได้หรอกดีแลนแกอ่อนแอเกินไป
2: คำก็อ่อนแอสองคำก็อ่อนแอพ่ออยากให้ผมเยี่ยมใช่ปะ
1: ดีแลนพอได้แล้วแกจะฆ่าพี่ชายของตัวเองไม่ได้นะ
4: พ่อพูดบ้าอะไรอ่ะปล่อยกูพ่อรู้ตัวหรือเปล่าพ่อพูดบ้าอะไรออกมา
1: เมคินเป็นพี่ชายต่างแม่ของแก

0: คุณต่างหากที่ต้องยอมรับความจริงนะที่ผมยอมอยู่ที่นี่คือแก้แค้นเฮมราสุริ
1: ตอนนี้ทุกคนกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วฉันจะไม่มีวันยอมให้ใครต้องหายไป
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้อง
4: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
5: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาตรีกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
6: หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
10: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
11: หน้าด้านเกินไปปะ
12: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน
13: ่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
14: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุก

0: เป็นลูกชายแท้ๆของฉันกับเหมย
1: นี่พ่อมีคนอื่น
0: คนที่มาทีหลังคือแม่ของแกเข้าใจสมัยฉันขอโทษที่รับแกกลับมาช้าไป
2: กูไม่ใช่ลูกมึงอย่าเอาชื่อแม่กูไปเกี่ยวข้องกับคน
1: พ่อถ้าพ่อจะใช้มันเล่นงานเหมรัศรีแทนเราพ่อคงคืนฟาดหัวมันดิคนอย่างมันเหรอยังไงก็ต้องพึ่งเราพ่อไม่ต้องเหมือนสร้างเรื่อง
0: เอาเป็นว่าฉันจะพิสูจน์ให้พวกแกเห็นเองว่าทั้งหมดที่ฉันพูดมันคือความจริง

0: จัดการทุกอย่างตามที่มาร์คสั่งแล้วรายงานความเคลื่อนไหวกับฉัน
1: ค่ะท่าน
0: ตอนนี้ทุกคนกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วฉันจะไม่มีวันยอมให้ใครต้องหายไปอีก

0: ดูยังไงก็คุณใหญ่ชัดชัด
1: กำลังสนใจพี่ชายผมเหรอครับที่คุณนัดผมมาวันนี้เพราะว่าเรื่องมาร์กใช่ไหม
0: คุณใหญ่กับเจ้าโสหวังคิดจะทำอะไรกันแน่
1: ใจผมบอกคุณอีกครั้งว่ามาร์คเป็นพี่ชายผมที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาคุณก็เห็นประวัติเขาในเว็บแล้วนี
0: ่ประวัติในเว็บจะตัดแต่งต่อเติมหรือจะโพสอะไรปลอมๆก็ไม่เห็นยาก
1: ก็ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นต้องจะดูทำไมแล้วถ้าสมมติว่ามาร์คกับเมคีนเป็นคนเดียวกันเรามันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
0: เพื่อแก้แค้นฉันผ่านความเจ้าเล่ห์ความอาฆาตแค้นของคุณใหญ่แล้วก็เจ้าสัววังมาไม่น้อยสองตระกูลนี้ทำเพื่อผลประโยชน์เพื่ออำนาจเพื่อการแก้แค้นต่อให้ต้องทิ้งชีวิตเดิมไปมันก็ไม่ยากสำหรับคุณใหญ
1: ่คุณยังไม่ลืมเมคินใช่ไหม

0: ถ้าเราได้เต้นรำด้วยกันอาจจะทำให้ผมพูดมากขึ้นก็ได้นะ
1: เต้นรำ
2: นายโจ้สัดทอดว่าคุณปรินเป็นผู้จ้างวานในคดีฆ่านายพุทธที่เอชคลับเมื่อ6เดือนก่อน
3: มันจะมอดตัวทำไมวะเนี่ย
0: นี่มนมีนาจะมาเป็นเลขาและคนรักของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: มันเรียกค่าเสียหาย300ล้าน
1: ค่ะเล่นให้จมดินเลย
5: แต่มันก็คุ้มนะกับโปรเจกต์ที่จะทำให้ผมก้าวเป็นประธานบริหารของเอชกรุ๊ป
6: เรื่องรังงงผัวเมียคู่นี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งเรื่องการตายของไอ้เจ้าสัวปรีดาแล้วก็เหมย
7: นกสองหัวมันหน้าตาแบบนี้นี่
8: เพราะว่าตรีเรียนรู้เรื่องนี้จากอนวลเป็นตัวอย่างมาตลอดเลยค่ะ
9: เยตรี

0: ฟิลสปอร์ตแต่ประหยัด
1: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV แถมโกโซฟาได้มากกว่าทุกเส้นทาง
0: ก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนใครกับ New Era SUV Aura 5 Redefine Your New Era
2: GWM One Top เจริญไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราพร้อม move ไปกับทุกเทรนด์แว่นท็อปเจริญอยู่ใกล้คุณตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคต 2,000 สาขาทั่วประเทศ
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารับภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: กินแบบไหนดีนะ
7: กาแฟดำ
6: ลาเต
7: ้ม็อกค่ะ
6: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
7: หอมใช
6: ่ชอบแบบไหนก็โดน
8: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลคอลซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV
10: สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุรินทร
11: ์ไปที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ฟังไม่ผิดครับที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่ร้านตัดผมคุณยายปั่นศรีลากลางวัย84ปีเดินทางจากอุดรธานีเพื่อมาเยี่ยมหลานที่ป่วยบอกว่านี่คือการตัดผมโดยช่างผมครั้งแรกในชีวิตของยายเพราะปกติตัดกันเอง
12: ครั้งแรกในชีวิต
11: นี่คือบริการแต่งหล่อรอญาติของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ออกบริการตัดผมฟรีให้แก่ญาติและผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์สัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 หรือ 4:00 นส่วนวันพุธไปตัดผมที่โรงพยาบาลปราสาทในจังหวัดสุรินทร์เช่นกันแถมมีบริการตัดถึงเตียงผู้ป่วยอีกด้วยมีคนมาตัดผมฟรีกันมากอย่างที่เห็นโดยทางนักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่หากมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินหลังตัดผมเสร็จทางนักศึกษาก็รับครับคุณชยพลมีสิริเจ้าของร้านตัดผม CP Zero Studio และเป็นอาจารย์แผนกตัดผมชายช่างเสริมสวยวิทยาลัยสารพัด

ุบันแห่งนี้เกิดจากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยจริงในบริเวณเทือกเขาบรรทัดครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสตูลก่อนนำข้อมูลมาพัฒนาเป็นนิทรรศการและสื่อการเรียนรู้คุณจำลองทั้งหมดใช้เทคโนโลยีสแกนจากบุคคลจริงทำให้มีลักษณะใกล้เคียงกับชาวมานิที่อาศัยอยู่ในป่ามากที่สุดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมานิโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปรบกวนพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขาพร้อมทั้งช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ด้วยมานิคือกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีในภาคใต้ของไทยเช่นจังหวัดพัทลุงตรังสตูลยะลาและนราธิวาสคนไทยมักรู้จักในชื่อเงาะป่าหรือซาไก่แต่ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เรียกชื่อมานิแทนเนื่องจากเป็นชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเอง

0: 2ส่งต่อชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนฟรีมีผู้ปกครองพาลูกหลานมาเลือกชุดนักเรียนและรองเท้าฟรีกันไม่ขาดสายคุณรัตนาเทียนมีเจ้าของร้านวัย39ปีเล่าว่าเปิดจุดรับบริจาคและส่งต่อชุดนักเรียนมือ2และรองเท้ามือ2ปีนี้ทำติดต่อเป็นปีที่2ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้อย่างมาก
1: แล้วนี่ยามีกลับไปหยุดแพงแล้วไง
0: คุณรัตนาบอกว่าทำแล้วรู้สึกชื่นใจและใจฟูมากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ปกครองจากต่างอำเภอเดินทางข้ามพื้นที่มาเลือกชุดจำนวนมากคุณรัตนาได้ถ่ายรูปครอบครัวที่มารับบริจาคในภาพจะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่นั่งกันมา6คนเป็นผู้ปกครอง2คนเด็ก4คนที่รับชุดนักเรียนได้ครบชุดคนละ2ชุดพร้อมรองเท้าอีกคนละ1คู่หากต้องซื้อใหม่จะต้องจ่ายเฉลี่ยคนละ 1,500 ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวเงื่อนไขในการรับชุดนักเรียนฟรีมี2ข้อคือรับได้คนละไม่เกิน2ชุดและต้องพาบุตรหลานมาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการนำไปขายต่อหนุ่มน้อยคนนี้มารับชุดนักเรียนฟรีคุณรัตนาวัดตัวให้ด้วยชุดที่นำมาส่งต่อมีทั้งชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติรวมถึงรองเท้านักเรียนรองเท้าพละ
2: น้องใส่สีขาวกับสีน้ำตาล
0: เสื้อผ้าทั้งหมดนี้ได้รับบริจาคมาจากผู้ใหญ่ใจดีคุณยายคนนี้พาหลานสาวที่จะขึ้นอนุบาล3มารับชุดนักเรียนบอกว่าทำอาชีพเก็บของเก่าเก็บขวดขายถ้าไม่มีคนบริจาคชุดนักเรียนแบบนี้ก็ต้องพยายามหาเงินมาซื้อให้ได้เพราะเป็นกฎของโรงเรียนส่วนผู้ปกครองคนนี้บอกว่าการมารับชุดที่นี่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากช่วยประหยัดได้เกือบ 1,000 บาทคุณรัตนาบอกว่าที่ร้านจะเปิดรับชุดนักเรียนมือ2และส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการแบบนี้ไปจนถึงประมาณ14วันหลังเปิดเทอมก่อนจะรวบรวมส่งต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับผู้สนใจบริจาคสามารถนำชุดนักเรียนมาบริจาคส่งต่อได้ที่ร้านปอตรีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก1วัดน้อยถนนเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: มีมอไซค์มา6คน
3: ส่งต่อชุดนักเรียนมือ2เป็นโครงการที่ดีมากทำได้ทั่วประเทศไทยนะครับนักเรียนส่งท้ายไปอเมริกา
0: ไปเกาะรูสเวลล์อยู่ทางตะวันออกของย่านแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กตอนนี้ดอกซากุระกำลังบานสะพรั่งผู้คนก็มาชมความงามและถ่ายรูปกับดอกซากุระเพื่อป้องกันคนเด็ดดอกซากุระหรือทำคอนเทนต์ที่อาจเป็นการทำลายดอกซากุระตอนนี้จึงมีอาสาสมัครเดินลาดตระเวนพิทักษ์ดอกซากุระซึ่งมีกว่า100ต้นนิโคเอรามส์คอปควินหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Petal Protector หรือผู้พิทักษ์กลีบดอกไม้บอกว่ากลุ่มของพวกเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามของซากุระได้สม่ำเสมอปีแล้วปีเล่านิโคจริงจังกับงานอาสาสมัครพิทักษ์ดอกซากุระมากครับเธอสวมเสื้อสีชมพูหนังยางรัดผมก็สีชมพูสวมแว่นกันแดดสีชมพูพร้อมแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ดอกซากุระ3ข้อ1เดินบนฟุตบาทอย่าเดินบนดินเพื่อปกป้องรากของซากุระ2อย่าเด็ดดอกซากุระและ3อย่าปีนต้นซากุระหรือเขย่ากิ่งซากุระเพราะซากุระเป็นดอกไม้ที่บอบบางบางคนต้องการภาพสวยๆก็เขย่ากิ่งเพื่อถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปตอนซากุระร่วงซึ่งเธอก็ต้องเข้าไปเตือนว่าอย่าทำซึ่งนิโคก็จะไปพูดคุยให้ความรู้กับผู้ที่มาชมดอกซากุระเชอริลโมนสันนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียวัย73ปีบอกว่าที่บ้านของเธอไม่มีดอกซากุระแบบนี้นี่จึงเป็นไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนนิวยอร์กนิโคบอกว่าเธอชอบสีสันสดใสของดอกซากุระรู้สึกมี

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันตนิกายแห่งประเทศไทย
1: วันนี้เวลา 13:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันตนิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันตนิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดีราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนันตนิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนันตนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฒยสุขาวดีวยุหสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณสวยพระกยาหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวรศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่26
1: วันนี้เวลา 10:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

เสด็จไปยังอาคารโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไททรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่26ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อภารกิจถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์เริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาต่อมาในปี2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและโปรดให้ใช้พระนามสร.เป็นสัญลักษณ์หน่วยโดยใช้ชื่อเต็มว่าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากนั้นทรงเปิดอาคารโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่ซึ่งกองทัพบกโดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ถวายพื้นที่ประมาณ3ไร่ดำเนินการก่อสร้างสนองพระกระแสรับสั่งด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยที่ต้องการให้มีพื้นที่ฝึกขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นสนามฝึกเพิ่มพูนทักษะของม้าและนักกีฬาที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งเป็นสถานที่รับรองการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง1ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่12กันยายน2568ภายในโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่เป็นอาคาร2ชั้นขนาดกว้าง52เมตรยาว90เมตรออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับการฝึกขี่ม้าตามที่มาตรฐานสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดและใช้รับรองการแข่งขันกีฬาในระดับสากลรวมทั้งมีที่สำหรับพักม้าและห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้โรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุตเฮนรี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระจริยวัตรอาทิโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์ที่ทรงมีพระประสงค์ให้กองทัพบกดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อบำรุงเลี้ยงม้าที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการและม้าชราของภาคส่วนอื่นๆโดยกรมการสัตว์ทหารบกใช้พื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่150ไร่26ปีแห่งความมุ่งมั่นสานต่อพระดำริสู่ภารกิจเพื่อสังคมโดยกำลังพลหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปฏิบัติภารกิจทั้งด้านทหารด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าวงการสัตวแพทย์ผู้ดูแลม้าและสร้างเครือข่ายทางการสัตวแพทย์ทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ได้จัดแสดงคอกม้าชั่วคราวโดยจัดวางอุปกรณ์เครื่องม้าอานฉลองพระองค์ในการทรงม้าเหรียญรางวัลและใบเซอร์ติฟิเคตจากการแข่งขันปี2017และ2019รวมทั้งถ้วยรางวัลของการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championships พัทยา2025ต่อจากนั้นเสด็จไปยังโรงฝึกขี่ม้าตีวงทรงพระสุรายม้าทรงประจำพระองค์และพระราชทานอาหารม้าทรงประจำพระองค์ทั้งนี้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากจะถวายการฝึกสอนการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์การฝึกม้าทรงประจำพระองค์และการฝึกกำลังพลภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์แล้วยังเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์การรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆรวมทั้งยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและเพื่อสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัต

ณาไตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยภายในมณฑลพิธีแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งในเวลานี้คณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรและพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกยาหารถวายพระบรมศพโอกาสนี้บรรพชิตอนันต์นิกาย12รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรจบแล้วบรรพชิตอนันต์นิกาย10รูปเดินนำธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มขึ้นทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นเสด็จไปประทับพระเก้าอี้ในการนี้บรรพชิตอนันต์นิกายยืนสวดอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสวยพระกยาหารในระหว่างพิธีผู้แทนพระองค์เสด็จไปถวายเครื่องเสวยข้าวหวานและผลไม้ทั้งนี้พิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรคือพิธีระลึกถึงพระนามของพระอมิตาพระพุทธเจ้าและอธิษฐานจิตเพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่แดนสุขาวดีส่วนพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกยาหารจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณและนำทางไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศุกร์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพซึ่งในเวลานี้คณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตอนันต์นิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่หน้าแท่นบูชาพระรัตนตรัยต่อมาบรรพชิตอนันต์นิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เดินนำขึ้นสะพานแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายผลไม้น้ำชากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตอนันต์นิกายทั้ง15รูปนำเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวไปจนครบ3รอบโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานขณะข้ามสะพานโอคสงสารโดยเป็นหนึ่งในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของมนุษย์ตามคติความเชื่อของนิกายมหายานที่ว่าชีวิตหนึ่งย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงมีการจัดพิธีให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานเพื่อใช้หนี้ในภพภูมิปัจจุบันให้หมดพันธะขณะทำพิธีจะมีญาติหรือบุคคลที่ผูกพันทำหน้าที่อุทิศกุศลเพื่อเป็นทานไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังเสร็จพิธีบรรพชิตอนันต์นิกายเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและถ่งพุ่มดวงพระวิญญาณแล้วเสด็จไปประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนันต์นิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและที่หน้าพระโกศเวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาด
ในการนี้บรรพชิตอนัมนิกาย10รูปเดินนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีบริเวณเขตพระราชฐานท่าราชวรดิษฐ์ระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณนั้นผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติทรงพระดำเนินและเดินตามธงพุ่มผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ไปยังมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงผู้แทนพระองค์ประทับพระเก้าอี้บรรพชิตอนัมนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและประธานบรรพชิตอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าผู้แทนพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำไปเผาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระประยุรญาติ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน43ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายจำนวน

กิจต่างๆทั้งการสนับสนุนการอนุรักษ์ปูชนียสถานศาสนสถานเพื่อให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาโดยประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติในอนาคตรวมถึงทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์นำไปพัฒนาชุมชนเกิดคุณูปการแก่ราษฎรและส่วนรวมแม้ในยาม

0: บข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
2: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
3: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
4: พายจะไม่สร้างเรื่องโกหกปิดบังพี่ปั้นอีกแล้วนะคะเป็นไงเป็นกัน
5: แต่แม่ว่าค่ะ
4: พายตัดสินใจแล้วค่ะพายพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่าง
6: ถ้าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงไม่น่าก็ต้องแตกต้องเสื่อมต้องเผยท่าแท้ออกมาน
7: ี่จะทำบ้าอะไรกับเธอเนี่ยหน้าอับอายขายหน้าจริงเลยเธอเนี่ย
8: ไม่ไหวไม่อยากอยู
9: ่รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจูคิส
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเลเวลตีกันของคู่เคสพี่ป๊อปในละครโทษฐานที่รักเธอจัดว่าซอฟสุดๆค่ะถ้าเทียบความเข้มข้นกับคู่พระนางนายณภัทรมิ้นท์รันรวีเพราะเขามีสถานการณ์ให้ออกแรงบู๊กันอยู่เรื่อยเลยค่ะ
13: บอดี้การ์ดนายณภัทรกำลังปกป้องนางเอกมิ้นท์รันรวีจากแก๊งนักเลงแต่จังหวะพีคดันพลิกเมื่อหนุ่มนักการเมืองยูโดทันทัศน์พุ่งรับความเจ็บแทนแบบไม่ทันตั้งตัวเบื้องหลังว่าเสียวไม่แพ้ในจอทุกบล็อกทุกแอคชั่นซองเป๊ะทุกคิวงานนี้หนุ่มยูโดได้ใจประชาชนแต่จะได้ใจสาวมิ้นท์ไหมห้ามพลาดโทษฐานที่รักเธอค่ะ
14: เราก็เ

0: ได้ดูฉากเลิฟซีนไหมเราก็จะบอกดูครับมันเป็นศิลปะครับผมมันสวยงามแล้วก็แล้วมันเป็นการทำงานที่แบบเราในฐานะนักแสดงเราก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: นาทีนี้ตัวละครภายน่าจะถูกโอบกอดด้วยความเข้าใจที่สุดแล้วค่ะรอบข้างตึงกันไปหมดไปเอาใจช่วยกันต่อในรักหักหลังนะคะสวัสดีค่ะ

0: พื่อนพี่ที่เป็นหมอทำเด็กหลอดแก้วไว้ตอนนี้ได้คิวแล้วนะคะ
1: หนูตัดสินใจแล้วหนูจะบอกพี่ปั้นเรื่องที่หนูเคยแทง
2: ทิพย์พายจะบ้าเหรอจะบอกทำไมล่ะ
1: ก็มันคือความจริงไงแม
2: ่แล้วพายคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าว่าแม่จะอยู่ยังไง
3: เราต้องแต่งงานมาพี่มีความสุขหรือเปล่า
4: เอานะคะ
5: ก็เพราะว่าพายเป็นแบบนี้ไงคะเราสองคนถึงไม่มีลูกกันสักทีอะ
1: ถ้าแม่ยังไม่หยุดสร้างเรื่องพายจะระเบิดความจริงทุกอย่างและจบทุกปัญหาเลยแม
6: ่พายเป็นยังไงบ้างลูกยาถ่ายที่แม่ให้ไปอะได้ผลไหม
4: แม่ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะเหนื่อยอะ
6: อดทนนะลูกอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปหาหมอให้เขาถามเรื่องแท้งแล้วต่อจากนี้เนี่ยนะพายก็ต้องท้องเองให้ได้เร็วๆนะจะได้ไม่ต้องไปเจอหมอแล้ว
4: แม่ดีก่อนนะคะ

ความลับในความรักเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้รักพังได้ถ้าเราเริ่มโกหกแล้ว

0: เร็วนี้พายพายเป็นไรหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วพายไม่อยากมีลูก
1: เขาค่ะพายแค่เหนื่อยคงมีหลายอย่างให้คิดก็เลยเครียดเพียรอะค่ะ
0: พายคะพี่ถามจริงๆเลยนะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาพายอยู่กับพี่พายมีความสุขหรือเปล่า

0: ทำไมพี่ปั้นถามแบบนี้อะคะ
1: พี่แค่เห็นว่ายิ่งเราอยู่ด้วยกันหายยิ่งเปลี่ยนไปไม่เหมือนพายที่พี่เคยรู้จักพายที่เคยสดใสค่อยๆหายไปพี่ไม่อยากให้พายกลายเป็นแม่บ้านหมดไฟแววตาแห้งแล้งนะคะพี่ถึงอยากรู้ว่าพายมีความสุขหรือเปล่าหรือถ้าพี่ทำหน้าที่สามีไม่ดีพายต้องบอกพี่นะคะ

0: สุภัย
1: ขอโทษทีนะคะพี่ลืมไปว่าพี่มีนัดคุยกับมิงเรื่องแบบอาคารน่ะพี่เพิ่งส่งให้เขาดูพี่คุยงานแป๊บนะคะ
0: ค่ะ
1: ครับมิง
2: มิงหัว

0: ก็ทำงานกับฉันมานานวันที่แกจะไปอ่ะฉันจะไปส่งแกที่ราชบุรีเอง
1: เป็นบุญปลูกแล้วค่ะคุณนายอ่ะเป็นคนดีมากๆเลยค่ะปลูกจะจำความดีของคุณนายเด็กตลอดไปตลอดชีวิตเลยค่ะ

0: ท้องไส้เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังพาย
1: แม่คะพี่ปันเขาจะนัดหมออีกครั้งนะคะ
2: เมื่อไหร
1: ่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่แต่ว่าเร็วๆนี้แหละแม่พายจะไม่สร้างเรื่องโกหกปิดบังพี่ปันอีกแล้วนะคะเป็นไงเป็นกัน
2: พายแต่แม่ว่าค่ะ
1: พายตัดสินใจแล้วค่ะพายพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่าง
2: นี่พายแม่ถามจริงนะที่พายมาหัวแข็งแบบเนี้ยเป็นเพราะวินมันกลับมาใช่ไหมมันมายุอะไรพายพายเนี่ยมาหัวแข็งใส่แม่แบบนี้ฮะมันพูดอะไรกับพาย
1: แม่คะถ้าแม่จะพูดเรื่องมันเป็นไปไม่ได้แบบเนี้ยพายกลับดีกว่าค่ะพายมาหาแม่พายกลับบ้านพายอยากได้ความสบายใจถ้าพายอยู่ที่นี่แล้วไม่มีแต่เรื่องวุ่นวายใจพายกลับนะคะ
2: พายพายลูกเดี๋ยวก่อน
3: พายนั่งลงก่อนพายอย่าเพิ่งกลับนะลูกนะ
2: แม่ไม่พูดแล้วก็ได้แม่ขอโทษนะที่แม่ถามพายเนี่ยก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงแต่ถ้าเกิดว่าพายรู้ตัวแล้วพายไม่ไปยุ่งกับมันน่ะแม่ก็สบายใจลูกพายมันเคยทำลายชีวิตพายมาแล้วครั้งหนึ่งแม่ไม่อยากให้มันมาทำลายชีวิตพายเป็นอีกครั้งที่สองแล้วครั้งนี้มันจะไม่ใช่พายแค่คนเดียวแล้วนะลูกปันโคต้องเจ็บปวดไปด้วยแล้วถ้าอยู่ห่างมันให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะลูก

0: เดี๋ยวผมจะรอไอเดียที่คุณมิ้งกับคุณเดชบอกกับคุณปั้นเมื่อวานมาปรับแบบแล้วมาอัปเดตอีกทีนะครับ
1: ค่ะหมดเรื่องแล้วแกเอาเหรออ
2: ืมโอเค
1: เดี๋ยวฉันไปรายงานบอสก่อนต้องตามไปหาดีไซน์งานด่วนเออไอ้มิ้งนี่แกเคลียร์เรื่องเพศสภาพของวินแล้วใช่ปะเขาไม่ได้แอบแซบกับพี่ปั้นนะเว้ย
0: นี่คุณก็คิดแบบนั้นกับเขาด้วยเหรอ
2: ก็เห็นกับตาว่านัวกันอยู
0: ่นัวหรือวันที่คุณเอาหนังสือไปฝากไว้ให้ผมอะ
2: อืม
0: นัวอะไรคุณคือผมมาทำผัดกะเพราแล้วพริกมันเข้าตามันก็เลยต้องล้างพอล้างแล้วเสื้อมันก็เลอะมันก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบนั้นไงผมแกล้งพี่ปั้นเขาก็แกล้งผมกลับคือเราเล่นกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยครับ
2: ก็ใครจะไปรู้เรานึกว่าแอบแซบกันอยู
0: ่บ้าไปใหญ่แล้วคุณผมชอบผู้หญิงครับ
2: ยิ้มเลย
1: เปล่าไม่ได้ยิ้มอืมเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแกไว้เจอกันไป
3: ผมขอตัวนะครับ

0: เดี๋ยววินเลิกงานแล้ววินว่างปะ
1: จริงๆผมว่าจะกลับไปทำงานที่บ้านต่อครับ
0: หมดเวลาแล้วพักนะคะไปกินข้าวกันฮะคือฉันรู้จักทุกคนหมดแล้วอ่ะยกเว้นวินอยากให้เราสนิทกันจะได้ทำงานง่ายแล้ววิธีที่เราจะสนิทกันได้เร็วที่สุดก็คือไปดื่มกัน
2: แล้วฉันน่ะ
0: แกต้องไปทำงานต่อกับพี่ปั้นไม่ใช่หรอจะเสร็จกี่โมงก็ไม่รู้เอาไว้แกอยากไปเราค่อยนัดกันใหม่วันนี้ขอฉันไปทำความรู้จักกับวินก่อนว่าไงคะ

0: แกไอ้มิ้งมันชวนวินไปกินข้าวอ่ะมันชอบวินเปล่าวะแต่มันก็รู้นะว่าฉันชอบวินอ่ะ
1: นี่นะฉันไม่ต้องไปหาพี่ปั้นนะ
0: ฉันไม่ยอมปล่อยวินไปกับมัน2ต่อ2ชัว
2: ร์หรอกฉันถามจริงนะแกชอบวินจริงจังเหรอ
0: วินก็น่ารักดีนะแก
2: อบอุ่นไมโครเวฟแกรู้จักเขาดีแล้วเหรอเขาอาจจะไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดก็ได้นะเว้ย
1: พาย
0: แกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปกติแกไม่เคยพูดถึงใครไม่ดีเลยนะ
1: ขนาดเพื่อนที่นิสัยโคตรจะแย่ก็ยังไม่ถือสาเลย
0: แล้วเนี่ยแหละแกมาระแวงวินเนี่ยนะ
2: ฉันก็แค่เป็นห่วงแกอะ
1: แล้วทำไมแกถึงคิดว่าวินไม่น่ารักอะ
0: แกไปรู้อะไรมา
2: เปล่าฉันแค่คิดว่าแกน่าจะรู้จักเขาให้ดีมากกว่านี้ก่อนจะตัดสินใจชอบเขาอ่ะฉันไม่อยากให้แกเสียใจทีหลังนะส่วนเรื่องไอ้มิงอ่ะมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันเถอะแกก็อย่าเพิ่งไประแวงมันจะไม่มีอะไรก็ได
1: ้โอเคโอเค
0: ฉันจะไม่คิดมากงั้นแค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวฉันต้องรีบขับไปหาพี่ป้านแล้วอ่ะไว้เมากันนะบาย

0: นี่รู้จักพี่ปันได้ไงนะ
1: นี่คุณถามกี่รอบแล้วเนี่ยผมบอกแล้วไงเป็นน้องข้างบ้าน
0: สนิทกันมากเลยปะ
1: ก็มากกว่าคุณ
0: นั้นก็รู้เรื่องพี่ปันเยอะเลยดิตอนเด็กพี่ปันเป็นไงอ๋อขึมๆปะหนูว่าเนิร์ดเนิร์ดพี่ปันต้องฮอตมากแน่เลยอ่ะมีสาวๆมาติดมั้งปะ
1: นี่คุณรู้ตัวปะตั้งแต่ที่นั่งมาเนี่ยคุณพูดถึงชื่อพี่ปันเนี่ยเป็นร้อยกว่าครั้งแล้ว
0: จริงเหรอร้อยจริงเหรอ
1: เอาจริงนะคุณอยากรู้จักผมหรือว่าคุณอยากรู้จักพี่ปันกันแน
0: ่พี่ปันเขาเป็นคนน่ารักดีหรอถ้าอยากรู้จักเขาก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน
1: แต่พี่ปันเขามีเมียแล้วนะ
0: รู้เมียพี่ปันก็เพื่อนฉันเนี่ยแหละตั้งแต่มหาลัยละ
1: แล้วคุณจะอยากรู้เรื่องสามีเพื่อนมาทำไม
0: ก็อยากรู้ตั้งแต่ก่อนเป็นผัวเพื่อนละอยากรู้มาตลอดจนถึงตอนเนี้ยเราจะทำไงถามแล้วก็ตอบมาดิ
1: ผมว่านะถ้าคุณอยากรู้เรื่องของพี่ปั้นเนี่ยคุณก็โทรไปหาเขาเองเลยแล้วกันส่วนผมไม่ชอบพูดถึงหรือเข้าไปยุ่งเรื่องของผัวเมียคนอื่นขอตัวก่อนนะ
0: อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไม่รู้เรื่องเลย
1: คุณ
2: เอาอีกแล้วเอาอ
3: ี
2: กแล้วสวัสดีจ้ะ
3: ไอ้มิ้งมันดื่มเพลินไปนิดนึงอะค่ะ
2: แหมน่ารักนะเรารู้จักผู้ที่ลงสบายใจแต่สภาพเนี้ยเขาเรียกว่าหนักย่าจริงๆเลยดูที่น่ะขอบใจเราสองคนมากนะที่ไม่ทิ้งใหญ่ขี้เมาในข้างถนนน่ะ
3: ค่ะ
2: กลับบ้านไปเอาโอเออมาไกลจ้ะ
3: สวัสดีค่ะคุณลุง
4: สวัสดีคร
2: ับสวัสดีลูกไปขับรถกลับดีๆล่ะไป

0: นับสนุนโดยคโนอร่อยชัวรสหมู
1: ทริปนี้นี่ปิดวาจานะคุณ
2: เจ้านายปุ๊กมาแล้วนะคะ
3: เฮ้ย
4: มายดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมาร์ชเมลโล่สอดไส้มายดี้มาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
5: ยูโร
6: อะไรก็พูดละลายล่ะ
7: อร่อยครับเนี่ย
8: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
9: ่โอ้โห
10: หอม
9: คั่วเค็มครบสูตรอร่อย
8: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
9: ลองเลย
11: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: แล้วเรื่องโปรเจกต์พี่น่านเป็นไงบ้างคะ
13: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
12: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
13: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
12: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
14: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนโชตไว
15: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
14: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าคราม
15: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
0: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง
18: พ่อคะลินกำลังจะทำงานที่พ่อสละชีวิตให้ลินจะไปให้ถึงตัวเดมอน
19: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินิกซ์มันฆ่าคนของเรา
20: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทการายงานฉันคนเดียว
18: ค่ะท่าน
17: ชีวิตไอ้นรกบาลเป็นของผมผมต้องการขุดลากถอนโคนพวกมันไอ้พวกไฟฟินิกซ์จะต้องเหลือแต่ชื่อ
20: คนที่ต้องตายไทกา
21: เต้แม่ไอ้พี่เต้มันทำชั่วตั้งกี่เรื่อง
20: ความรักมันเปลี่ยนแปลงคุณแล้ว
19: ไอ้ไทกะไม่มีวันรักผู้ไฟฟินิ
18: ลินจะฆ่าไทกะด้วยมือของลินเอง
19: เฮ้ย
17: คุณต้องไม่ตายคุณยังมีผม
18: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง
0: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 น.เริ่ม15พฤษภาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
23: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
22: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
23: คุณ
22: พูดปกติ
0: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
25: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
26: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
25: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
26: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
25: อร่อย
27: เดี๋ยวซีนต่อไป
28: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
29: ปล่อยให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ดีจากนี้จะควรตัด
24: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร

0: ขอบคุณนะคะคุณนายที่มาส่ง
1: นี่น้องปุ๊กลองคิดดูใหม่ไหมนะนะ
0: คุณนายแต่ปุ๊กอะรับปากเจ้านายใหม่ไปแล้วนะคะเจ้านายปุ๊กมาแล้วนะคะนี่ค่ะ

0: อะว่าแต่ยืนตะลึงไม่เคยเห็นแล้วสิตั้งสติแล้วก็นั่งลงอะชุดนี้ชอบไหม
1: ชอบค่ะสวยมากเลยค่ะงานฝีมือนี่ละเอียดมากเลยนะคะ
0: ตาถึงเหมือนกันนี่แต่ที่ฉันถามเนี่ยนะไม่ได้ให้หรอกนะไม่ต้องดีใจไปเออ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ฮะไหว้ทำไมก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ให้ไม่ต้องไหว้

0: เลยต้องเหมาะกับชุดที่ผมเตรียมเอาไว้ให้แน่ๆจะปล่องออกมาดีแน่ๆครับ
1: อย่าเพิ่งคาดหวังมากนะจ๊ะมือใหม่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเกิดผิดพลาดแล้วจะผิดหวัง
0: แม่ครับ
2: คุณป้าพี่ปันพี่เจมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
4: น้องมิง
5: โอ้ my god I miss you so much you're so gorgeous ดูสิแต่งตัวแต่งหน้าทำผมมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยเปลี่ยนชุดอย่างเดียวถ่ายได้เลย
1: คนนี้ละของแท้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเจมจัดเต็มได้เลยนะจ๊ะ
5: งั้นเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะครับผม
1: ดีจ้ะดีจ้ะพาลูกหนูพิ้งปั๊ก
0: พายคะเห็นไหมน่าสนุกออกพี่รับรองเลยนะว่าพายไม่เบื่อแน่นอนนี่ยิ้มหน่อยสิคะ

0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ว้ายอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
2: พายเป็นลมค่ะก็เลยเซล้มไปโดนโต๊ะค่ะ
1: เอา
0: พาย
2: พายพาย
1: พาย
2: อย่ามุงนะคะอย่ามุงม
0: ี
2: ใครเมียดมไหมคะขอหน่อยค่ะพี่ปันคะอุ้มพายไปด้านนอกดีกว่านะคะอากาศด้านนอกน่าจะถ่ายเทดีกว่า
1: พายไปไปช่วยกันช่วยกันมามา
0: พายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอุ้มเองพาย

0: เจมหาว่าตัดพายออกไปเลยดีกว่าคงถ่ายแบบไม่ไหวหรอก
1: แต่ผมต้องถ่ายกับพายไม่ใช่หรอครับ
0: ทั้งล้มทั้งเป็นลมแบบนี้ไม่ไหวหรอกป้านปล่อยกลับบ้านไปก่อนดีกว่าถ้าถ่ายแล้วต้องมาหยุดกลางคันแบบนี้แม้ว่ามันเสียเวลาให้กลับบ้านไปตอนนี้แหละดีแล้ว
1: ถ้าพายกลับผมก็กลับ
2: คุณป้านใจเย็นๆก่อนนะครับ
0: นั่นสิลูกแม่รับปากเขาไว้แล้วนะต้องทำตามคำพูดสิเมียเราเนี่ยเขามีเหตุให้ต้องถอนตัวแต่ป้านไม่ได้เป็นอะไรจะถอนตัวได้ยังไงอยู่ช่วยเจมส์ก่อนนะลูกนะนะถือว่ารักษาหน้าแม่ก็ได้ลูกนะ
2: ตอนนี้หน้าเซตก็พร้อมแล้วเราจะต้องรีบถ่ายกันเร็วๆนี้แล้วนะครับไม่งั้นมันจะเกินเวลาที่เขาอนุญาตให้เราใช้สถานที
0: ่
2: คุณป้านช่วยพี่หน่อยนะครับน้องพายอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยของผมมาดูแลให้อย่างดีเลยตอนนี้เขากำลังไปหายาดมมาให้อยู่คุณป้านช่วยพี่นิดนึงนะครับ
0: นะลูกนะ
1: ก็ได้ครับแต่ว่าผมต้องฝากช่วยดูแลพายให้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องงานเดี๋ยวผมจะโทรบอกน้องสาวให้มารับพายจะได้กลับไปพักที่บ้านแล้วผมโทรเสร็จผมจะรีบไปหน้าเซตจะได้เริ่มถ่ายงานกันต่อ
2: ขอบคุณมากครับ
0: โอเคโอเคงั้นเรารีบไปหาคนมาถ่ายแบบคู่กับปั้นดีกว่าส่วนเรื่องค่าเสียหายต่างๆนานาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเจมเดี๋ยวอาจจะจัดการให้หมดเลยก็ทีละด้วยเดี๋ยวอาจจะส่งซักแค่แล้วส่งคืนให้
1: พายพายคะวันนี้พายไม่ต้องถ่ายแบบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะโทรบอกรอกให้มารับพายกลับไปนอนที่บ้านนะคะรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปโทรบอกรอกก่อน
3: ขอบคุณนะคะ

0: ดีค่ะกระรอกน้อยรับสายไม่ได้ฝากข้อความไว้โลดเลยค่ะ
1: ไอ้โก้พี่มีเรื่องให้ช่วยหน่อยวะ

0: บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยประกันชีวิต
1: พี่ปั้นให้ผมมารับคุณกลับบ้านไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้พายหาเหตุผลบอกพี่ปั้นให้ได้แล้วกันว่าทำไมจะไม่กลับกับผม
2: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
3: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
4: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสียงแพทย์ขั้นสูงสุด
5: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
3: ฉันเปิดเผยตัวไม่ได
5: ้นายเป็น

0: ันแน
1: ่18ปีแห่งนี่เลือด
2: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
3: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาเก้าหยินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
1: ชีวิตต้องแลกด้วยชะตาหยินหยางและความจริงที่อาจทำลายหัวใจซีรีส์แนวตั้งเซียนแพทย์ที่ฆ่าแค้นดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
4: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
5: หน้าด้านเกินไปปะถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
6: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
7: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
10: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
9: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
10: คุณ
9: พูดปกติ
7: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

คุณที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าปากลับมาได้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ปล่อยให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ดีจากนี้เธอควรตัดใจ
2: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ิวโจนเป็นลมเลยเหรอใจเย็นคุณพี่ป้าให้ผมมารับคุณกลับบ้านไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้กระรอกไม่รับโทรศัพท์พี่ป้าผมก็เลยมาแทนป่ะรถผมจอดอยู่นู่น
1: นะไม่ไปอ่ะฉันกลับเองได
0: ้แต่พี่ป้าให้ผมมารับคุณถ้าคุณไม่กลับกับผมผมก็ต้องโทรบอกพี่ป้าพายหาเหตุผลบอกพี่ป้าให้ได้แล้วกันว่าทำไมจะไม่กลับกับผม

0: นะผิวไงเห็นดูฉันสิขาว
1: สวยมากๆเลยนะครับ
2: ดูสิเขาวางท่าจับท่าได้สวยงาม
1: น้องโพสเป๊ะขนาดนี้เป็นนางแบบมืออาชีพมาก่อนหรือเปล่าครับ
0: อ๋ออุ้ยตายไม่เลยจะพ่อเจมจ๋านี่คือก็เคยมีรับงานถ่ายแบบบ้างเล็กๆน้อยๆงูปลาปลาจะไม่ใช่มืออาชีพ
2: จะว่าไม่อาชีพก็ไม่ได้นะเพราะหนูมิงเนี่ยเขาเรียนแฟชั่นมาอย่างน้อยก็ต้องมีประสบการณ์มาบ้างแหละไม่อย่างนั้นจะเลิศขนาดนี้หรอเห็นไหม
1: นั่นสิเห็นด้วยนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยโพสขนาดนี้ไม่ได้นะครับผมว่างานนี้ต้องออกมาดีแน่ๆเลยผมสบายใจแล้ว
0: เจมสบายใจ

0: จอดไหมอ่ะ
1: ก็ไปหาอะไรกินไงคุณหิวจนจะเป็นลมเลยไม่ใช่หรอ
0: ไม่กิน
1: ถ้าคุณไม่กินตอนนี้นะผมเช็คในแมพแล้วรถมันติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงครึ่ง
0: ไม่กินรอได้
1: แต่ดูเหมือนว่าท้องคุณเนี่ยมันจะรอไม่ไหวนะเดี๋ยวผมลงไปซื้อมาให้ครับพี่ก่อน
2: สวัสดีครับ
3: จ้าวันนี้รับกี่ตัวดีจ้าสุนรอ
2: เอา10ครับ
3: ฮะ
2: 10ตัวกินไม่ไหวแล้วครับเอาตัวเดียว

0: ไม่กินเหรอ
1: ไม่กินไม่กิน
0: ตามใจแล้วกัน
1: กินก็ได้กินให้มันหมดไปจะได้ไม่ต้องมานั่งดมกลิ่นไก่ย่างตลอดทาง
0: โอเคมีเหตุผลมาก

ตัวนี้เนี่ยเคยมีคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเอามาใช้รักษาต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่าหรือใช้กินป้องกันต่อมลูกหมากโตได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลามาที่อเมริกาหรือไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นมีตัวเนี้ยขายเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริมนะครับว่าสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นต่อมลูกหมากโตได้นะครับคำตอบก็คือไม่จริงครับมันมีงานวิจัยมาแล้วนะครับเทียบคนที่กินไอตัวซอลพอมเมโตเนี่ยครับกับคนที่กินยาหลอกไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อมากินให้เสียเวลาแล้วก็เปลืองเงินนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อมากินเล่นๆสนุกเพราะว่ามันให้คุณค่าทางจิตใจก็ไม่มีปัญหานะครับตรงนั้นก็สามารถทำได้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านมีอาการของต่อมลูกหมากโตแล้วล่ะนะครับอ่ะเราบอกวิธีป้องกันไปแล้วถ้าต่อมลูกหมากมันโตขึ้นมาแล้วเราทำยังไงนะครับเช่นเรามีปัสสาวะกลางคืนบ่อยเราปัสสาวะไม่สุดเราปัสสาวะแล้วมันมีเล็ดออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวลำปัสสาวะของเรามันเล็กลงเราทำยังไงดีถ้าเรายังไม่อยากจะกินยานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอาการมันไม่มากเนี่ยเรายังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าอาการมันมากอันนี้ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าไม่กินยามันจะยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับถ้าไม่กินยาเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็คืออย่าพยายามทานน้ำเยอะเวลาที่เราจะนอนนะครับในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปทานเยอะนะครับระหว่างวันนะครับน้ำปกติเราทานได้แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวซึ่งทำให้เราปัสสาวะมากกว่าปกติให้เราเลี่ยงไปของเหลวเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนต่างๆนะครับแล้วก็เหล้าแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติอาการของเราก็จะมากนะครับข้อที่3ที่ควรทำก็คือคำว่า double void นะครับ double void คืออะไรก็แปลว่าเราปัสสาวะเสร็จแล้วรอบนึงนะครับแล้วมันหยุดไปแล้วให้เรารอตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วปัสสาวะซ้ำอีกรอบหนึ่งไม่ต้องเบ่งนะครับปัสสาวะธรรมดานี่แหละครับการหัดทำดับเบิลวอยด์เป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันลดลงได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีในการปฏิบัติถ้ามันไม่รุนแรงนะครับอีกอย่างนึงซึ่งคนมักจะลืมก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะครับถ้าคนไหนท้องผูกแล้วก็การปัสสาวะมันจะยากขึ้นนะครับอันนี้รวมทั้งผู้หญิงด้วยนะครับรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับแต่บางคนที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท้องผูกหรือท้องเสียนะครับงั้นก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนในผู้ชายถ้ามีท้องผูกโดยเฉพาะคนสูงอายุเนื่องจากคนสูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตต่อการเกิดอาการใช่ไหมครับถ้ามีท้องผูกซึ่งคนอายุเยอะๆบางคนก็ท้องผูกนะครับ

0: ข้างที่จะดีขึ้นได้นะครับบางคนถ้าปัสสาวะยากจริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าแทนที่จะยืนปัสสาวะนะครับนั่งลงไปแล้วนะครับนั่งเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งเหมือนตอนที่เราจะขับถ่ายอุจจาระเนี่ยครับนั่งลงไปแบบนั้นแล้วปัสสาวะมันจะออกง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆแล้วอาการพวกนี้โอ้โหมันเราปรับแล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเราทํายังไงนะครับวิธีในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยก็มี2แบบหลักๆคือแบบแรกใช้ยากับแบบที่2ไม่ใช้ยาแต่ใช้การผ่าตัดนะครับแบบที่ใช้ยาก็แน่นอนว่าทุกคนอยากจะเริ่มจากยาก่อนไม่อยากจะไปเริ่มจากการผ่าตัดนะครับยามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะครับยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับมันมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเราจะเรียกว่าอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มที่2ฟอสโฟไดเอสเทอเรสอินฮิบิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่3อัลฟารีดักเทสอินฮิบิเตอร์นะครับมี3กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเลยอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดโดยมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อเรียบตรงบริเวณหูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วก็ตรงทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมันคลายตัวปัสสาวะก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้ลดขนาดต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากโตมันก็ยังโตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันแค่ไปทำให้ทางเดินปัสสาวะมันโล่งขึ้นปัสสาวะได้สะดวกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับยา
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

แล้วหมอก็ไม่รู้นะครับพอหมอไม่รู้ปุ๊บเขาก็จ่ายยาเรื่องของต่อมลูกหมากโตมาให้ท่านกินแล้วท่านกินร่วมกันก็เสร็จครับความดันตกอาจจะหัวชนพื้นตายไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนก็เกิดเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนะครับเกิดเลี้ยงหัวใจไม่พอก็มีปัญหานะครับนั้นต้องระวังในตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้านอกเหนือจากยาแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ทำผ่านทางเดินปัสสาวะคือผ่านตัวองคชาตเราเข้าไปนะครับจะเป็นกล้องส่องเข้าไปนะครับมันจะมีหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยคือจัดการกระต่อมลูกหมากให้มันหายไปเลยนะครับหรือตัดออกให้เยอะที่สุดกับแบบที่2เราจะเรียกว่า minimally invasive นะครับแบบที่2เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันรักษาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่ทำให้เกิดอาการนกเขาไม่ขันหรื มีปัญหาตรงต่อการเลือดออกหรืออะไรพวกนี้นะครับงั้นเรามาดูวิธีที่ได้ผลมากๆในการรักษาต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตผมลืมพูดไปว่ามันเรียกภาษาอังกฤษว่า BPH นะครับ benignprostatic hyperplasia นะครับ benign prostatic hyperplasia หรือ benign prostate hyperplasia ก็ได้นะครับ benign ก็คือเป็นไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับ prostatic prostate ก็คือไอ้ต่อมลูกหมากนี่แหละครับ hyperplasia คือมีจำนวนเซลล์ที่มันมากขึ้นก็คือทำให้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะครับวิธีในการผ่าตัดเนี่ยนะครับก็มันมีหลากหลายอย่างมากเลยคืออันแรกเข้าไปก็คือที่เราทำบ่อยที่สุดนะครับก็คือส่องกล้องเข้าไปทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไปตัดเอาต่อมลูกหมากนี้ออกมานะครับหรือเราใช้ตัวเลเซอร์ไปยิงมันจากข้างในก็ได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับมันมีข้อดีก็คือมันรักษาอาการพวกต่อมลูกหมากโตได้แน่ๆแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาบางคนนะครับคือในระยะสั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะมีเลือดออกเยอะนะครับอันนี้ก็เกิดได้นะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเกิดนกเขาไม่ขันนะครับหรือว่าการที่แทนที่เราจะหลั่งออกมาข้างนอกแล้วก็หลั่งกลับเข้าไปข้างในยังครับอันนี้เขาเรียกว่า retrograde ejaculation นะครับก็คือเกิดได้เหมือนกันในคนที่ทำการผ่าตัดพวกนี้นะครับดังนั้นคนที่เขาคิดเยอะๆนะครับเขาก็กังวลไม่อยากจะผ่าตัดแบบนี้นะครับถ้าผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาอยากจะมีเขากลัวปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันมากๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับก็จะต้องไปทำวิธี minimally invasive นะครับวิธี minimally invasive เนี่ยผลการรักษาเรื่องต่อมลูกหมากโตมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะเลือดออกน้อยกว่านะครับก็มันจะเหมาะกับคนที่มีพวกโรคประจำตัวเยอะๆหรือกินยาละลายลิ่มเลือดกินยาที่ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาในร่างกาย

เนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อมันอยู่ตรงกลางท่อปัสสาวะเราอยู่ตรงกลางนะครับท่อตัวนี้มันโดนต่อมลูกหมากเราบีบไว้นะครับถ้าทำ prosthetic lift เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่องกล้องเข้าไปท่อทางปัสสาวะเรานี่นะครับแล้วก็ใส่ตัวถ่างนะครับให้ตัวต่อมลูกหมากเราไม่สามารถกดบีบทางเดินปัสสาวะเราได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทําได้ในบางคนซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปคุยกับคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะว่าของเราเนี่ยเหมาะจะทําในวิธีไหนนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการใช้ไปกรีดต่อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากมันโตอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกรีดตรงกลางให้มันแบะออกนิดนึงมันจะได้เปิดทางเดินปัสสาวะของเราให้มันกว้างขึ้นนิดนึงอันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นวิธีในการดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตทั้งหมดที่ผมพอจะคิดได้นะครับทีนี้บางคนต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าต่อมลูกหมากโตไปนานๆแล้วไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะมันออกมาไม่ได้เลยนะครับออกมาไม่ได้แล้วมันไปไหนมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะของเรานะครับปล่อยไว้นานๆมันทนกับอธิไตของเราทนกับอธิไตเรานานๆเกิดอะไรขึ้นไตวายครับ

นี้นะคะก็จะได้ EPA และ DHA รวม500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าในแต่ละยี่ห้อนะคะเขียนมาน้ำมันปลา 1,000 มิลลิกรัมเหมือนกันเลยแต่เราต้องดูที่ปริมาณ EPA และ DHA นะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่างกายต้องการนำไปใช้ประโยชน์ว่ามีปริมาณเท่า

เมก้า3นะคะพอเรารับประทานอาหารทะเลเข้าไปนะคะเราก็จะได้โอเมก้า3ตรงนั้นไปด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เรากินปลาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กินปลาจากทะเลจริงๆก็ได้นะคะแม้ว่าบางคนเนี่ยกินแซลมอนบ่อยนะแต่แซลมอนที่เรากินกันในทุก

มาจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะปนเปื้อนโลหะหนักได้อันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเนี่ยเช็คฉลากให้ดีนะคะว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันถูกสกัดมาอย่างบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะได้สกัดเอาโลหะหนักเนี่ยออกไปแล้วหรือยังนะคะก็คือเป็นการเอาสารปลอดเนี่ยออกไปให้หมดเหลือแต่น้ำมันปลาเพียวบริสุทธิ์ส่วนวิธีทานนะคะให้เราทานพร้อมกับอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดูดซึมพร้อมกับไขมันนะคะทางที่ดีก็คือกินพร้อมกับอาหารนะคะหลังอาหารหรือก่อนอาหารอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้รับโอเมก้า3ได้อย่างเต็มที่ค่ะวันนี้เอาทริคดีๆมาแชร์เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ

เคยสงสัยกันไหมคะ Fish Oil หรือน้ำมันปลามันคืออะไรแล้วมันช่วยเราได้ยังไงบ้างรวมถึงเราจะเลือกมันได้ยังไงบ้าง Fish Oil หรือน้ำมันปลานะคะก็คืออาหารเสริมที่สกัด

คนเราควรได้รับโอเมก้า3ในปริมาณที่มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถึงจะช่วยป้องกันเราจากโรคหัวใจได้ดังนั้น300มิลลิกรัมไม่เพียงพอเลยค่ะ

และติดอยู่ที่ก้นขวดแล้วนั่นเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพแล้วมากๆน้ำมันปลาไม่ถูกกับความร้อนค่ะของดีจะเสื่อมสภาพทั้งหมดทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าการซื้อน้ำมันปลาในรอบต่อไปเราจะซื้อยังไงได้บ้างอย่าซื้อตุนไว้เยอะนะซื้อตุนเยอะก็เสื่อมสภาพง่ายถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกลุ้งกลิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะ

0: กายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสไดมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอ

ถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5 เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ36,000ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นน่ะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารน่ะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3 มื้อใน 1 อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มาก

ช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกไงที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะลุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะลุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นอ่ะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะลุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผมมะลุมฟีสไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1 ช้อน 1-2 ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะลุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะลุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะลุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะ

โรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลสูงช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2 อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไปโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือคาตาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์คาตาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็นร้อยเนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคนึงนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้า

แพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่าเฮลิโคเบกเตอร์ไพโลไรการใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพง

มันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้

หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกแบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงๆนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่ า แมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคดังนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการก่อของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันหนึ่งแอปเปิล4-5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้วยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดน

แดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใหญ่ด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิ้ลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ1-2ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้กันมาตั้งนานแล้วนะฮะรายงานว่ากระเทียมเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับดังนั้นใครทานกระเทียมเป็นประจำนี่ถือว่าดีมากๆนะครับเจ้ากระเทียมเนี่ยสนับสนุนการทำงานของตับนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระรวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตะซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นนะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับ
ลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปกิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า preloading เทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึม

เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนัก

เบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟกเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงอึออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียด นะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษ

จะทั้งอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะหมดเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับ

ที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดี

จุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่อง detox อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชันไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์

ลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

เป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้ง

0: คุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
2: เคลือบผิวผู้ชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
3: faster
2: faster เลย
3: faster
2: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
4: เขาบอกต้องใช้
2: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
5: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
6: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
5: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
7: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
8: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไผ่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กเล็กเล็กอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเลยถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าก็ล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้ก็บอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
7: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
8: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
7: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1 800 341 4041

0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์

ือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด

0: 3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

อร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้

เป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และ

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อน

ุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมาลุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนัก

0: นช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
2: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670

0: ไอตัวไมโครไซเยเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
1: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะ

ลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำ

แพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่ม

ที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจี

มีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิก BD แล้วก็การโนเดลิกแอซิก C ซึ่งการโนเดลิกแอซิก C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิก T ถึง Z นะคะซึ่งการโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยค่ะไตเทอร์พีนอยนะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยนะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือ

และทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP

ปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช้อปปิ้ง

เป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ใช่นี่ก็คือเมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ํามันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ํามันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
0: แต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
1: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
0: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย็นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
1: เลย

พาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนัก

0: พิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบ

0: ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil

0: อกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Tuscarora Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ไม่ใช่การเยียวยาให้น่าจะได้ด่วนเป็นพรบ.
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าเราเอามาช่วยประชาชนในการบรรเทาผลกระทบประชาชนด้วยในการที่เขาเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นต้นทุนเขาก็จะถูกลงขณะเดียวกันช่วยประเทศด้วยนะครับในการลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากการนำเข้านะครับเรารอไปไม่ได้เพราะว่าวิกฤตนี้ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร
3: ่เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปฟังคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งตั้งคำถามมี2 ส่วนกู้400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกเกี่ยวกับกรณีของการเยียวยา200,000 ล้านหลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งคุณสิริกัญญาระบุว่าตามกฎหมายถ้าเป็นพระราชกำหนดได้เฉพาะ200,000 ล้านแรกเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ก้อนที่2การเปลี่ยนผ่านพลังงานปรับโครงสร้างเรื่องพลังงานอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์พระราชกำหนดโดยระบุว่าควรจะเสนอไปพระราชบัญญัติเอาเข้ามาในสภาพิจารณาว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะทำอะไรอย่างไรไม่ใช่การตีเช็คเปล่าก็คือไปทำให้ดำเนินการไปเลยโดยรัฐบาลขณะเดียวกันย่อยออกมาที่ส่วนแรกเรื่องเยียวยาพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนยังเห็นว่าไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการแบบหวานแหเพราะคุณเองที่บอก